0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีสั่งการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างดีที่สุดคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้สั่งการ14จังหวัดบูรณาการหน่วยงานวางมาตรการรับมือสถานการณ์ทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาว
1: ซาอุดิอาระเบียตุรกีและปากีสถานลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นทีมนักตบสาวไทยเปิดสนามตบชนะฟิลิปปินส์ 3-0 เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV คัพสนาม2ที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีสั่งการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างดีที่สุด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโดยได้สั่งการผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บเร่งด่วนที่สุดพร้อมแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวมาตรการหลังเกิดเหตุนายกรัฐมนตรีระบุว่าตามกฎหมายปัจจุบันประชาชนทั่วไปไม่สามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะได้อยู่แล้วและจะมีการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างชัดเจนต่อไปพร้อมสั่งการให้เพิ่มมาตรการตรวจค้นอาวุธปืนในจุดตรวจทั่วไปอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น
3: แต่จริงๆแล้วกฎหมายคนทั่วไปประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้มีหน้าที่ใดๆในทางราชการไม่สามารถที่จะพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านเรือนพกพาไปไหนในที่สาธารณะในที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้นวันนี้ก็ผมก็คงจะต้องมอบหมายให้ชัดเจนว่าจากนี้ไปถ้าตรงนี้การตั้งด่านตรวจก็จะตรวจค้นอาวุธปืนนี้ด้วยถ้าเจอใครพกอาวุธปืนก็ถูกดำเนินคดีหนักนะครับเรื่องของมาตรการการดูแลผู้ก่อร้ายเราก็มีหลักปฏิบัติตามระเบียบของทั้งสำนักนายกรัฐมนตรีทางกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธินะครับก็จะมีกองทุนของเขากระทรวงศึกษาธิการก็จะมีกองทุนที่จะมาดูแลครอบครัวแต่ว่าเรื่องตรงนี้เราจะพยายามทุกวิธีทางที่จะให้การเยียวยาดูแลครอบครัวของผู้ก่อร้ายในกรณีเสียชีวิตนะครับก็ต้องเยียวยาเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับ
2: ด้านนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ยิงครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเข้าเกณฑ์สาธารณภัยตามระเบียบของกองทุนโดยอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยากำหนดไว้ดังนี้กรณีเสียชีวิตรายละ1ล้านบาทกรณีทุพพลภาพรายละ 700,000 บาทกรณีบาดเจ็บสาหัสรายละ 200,000 บาทกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยรายละ 100,000 บาทนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือตามระเบียบกองทุนพ.ศ. 2568ได้แก่ค่าทำศพ 50,000 บาทเงินทุนเลี้ยงชีพครอบครัว 30,000 บาทและเงินเพิ่มสำหรับครอบครัวที่มีบุตรอายุไม่เกิน25ปีอีก 50,000 บาทโดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือผู้สูญเสียและผู้ได้รับบาดเจ็บโดยเร็วที่สุดทางนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายและทายาทจากเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีผู้เสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือตามสิทธิ์ได้ที่สำนักงานยุติธรรมอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรีชั้น2ถนนรัตนาธิเบศรตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์02-525-7245ชวิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือสื่อทุกแขนงยึดหลักจริยธรรมงดเผยแพร่ภาพความรุนแรงและการแชร์ซ้ำนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐร่วมรับมือสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจต่อสังคมทั่วประเทศและพบว่ามีการส่งต่อภาพคลิปรวมถึงข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจำนวนมากบนสื่อออนไลน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียและสร้างความสับสนในสังคม ทางนี้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงและทุกแพลตฟอร์มงดเผยแพร่ภาพข่าวความรุนแรงภาพผู้เสียชีวิตและเนื้อหาที่กระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียในทุกช่องทางไม่เปิดเผยอัตลักษณ์ของเด็กและผู้เกี่ยวข้องไม่นำเสนอรายละเอียดพิธีก่อเหตุที่เสี่ยงต่อพฤติกรรมเลียนแบบขณะเดียวกันหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐจะเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและช่องทางรับความช่วยเหลือสำหรับผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ลดความสับสนและการแพร่กระจายของข้อมูลเท็จ
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังวางแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยพร้อมกระจายโอกาสสู่ภูมิภาคผ่านโครงการนำร่อง1จังหวัด1บริษัทนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสัมภาษณ์พิเศษหัวข้อขอบฟ้าใหม่ของนโยบายการคลังสร้างโอกาสให้ประชาชนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจระบุว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันกำลังอยู่ในภาวะถดถอยอัตราการเติบโตลดลงเหลือประมาณร้อยละ2ซึ่งต่ำกว่าศักยภาพที่ควรจะเป็นที่ร้อยละ 2.8 ถึง 2.9 ปัญหาสำคัญคือการลงทุนขาดการลงทุนรัฐบาลจึงตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นประเทศรายได้สูงใน12ปีข้างหน้าและเศรษฐกิจเติบโตเฉลี่ยร้อยละ6ต่อปีเพื่อขยายขนาด GDP เป็น2เท่าภายใต้นโยบายการคลัง5ด้านได้แก่การใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงเป้าหมายและคุ้มค่าสูงสุดการใช้กลไกรัฐช่วยให้ประชาชนเปลี่ยนผ่านรองรับแรงกระแทกการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาคนและยึดความโปร่งใสใช้ฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องรวมถึงการร่วมมือกับภาคเอกชนและกองทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งนี้ในส่วนของการกระจายโอกาสสู่ภูมิภาครัฐบาลได้ดำเนินโครงการนำร่อง1จังหวัด1บริษัทโดยร่วมมือกับภาคเอกชนเช่นห้างสรรพสินค้าวัสดุก่อสร้างในส่วนภูมิภาคนำระบบดิจิทัลมาใช้ลดต้นทุนและเพิ่มความโปร่งใสรวมถึงส่งเสริมการจ้างงานคนรุ่นใหม่ในท้องถิ่นพร้อมให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บริษัทที่รับนักศึกษาฝึกงานนอกจากนี้ยังมีโครงการพี่ช่วยน้องโดยอาศัยความร่วมมือจากสถาบันการเงินของรัฐและคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดในการปล่อยสินเชื่อระยะสั้นให้แก่ SME และผู้รับจ้างรายย่อยโดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นผู้ค้ำประกันเพื่อให้คนตัวเล็กเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
4: ก่อนปี40เนี่ยการลงทุนเราลงทุนประมาณ 30-40% 40% ของ GDP หลังวิกฤตปี40เนี่ยถอยลงมาเรื่อยๆเหลือประมาณ 23% ของ GDP ทั้งภาครัฐและเอกชนพอเราไม่ลงทุนเราจะเอาที่ไหนไปโตเพราะฉะนั้นเราถดถอยมาเรื่อย12ปีเนี่ยเป็นไปได้ต้องทำลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานใหม่พลังงานสะอาดลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ AI เทคโนโลยีซึ่งวันนี้เราก็พอเห็นอยู่เราจะต้องลงทุนในคนลงทุนในเมืองไม่ใช่โตแค่กรุงเทพ
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เตรียมนำเสนออัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยสร้างความประทับใจในฐานะเจ้าภาพคาดว่าจะดึงผู้เข้าร่วมงานกว่า 20,000 คนนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Group Annual Meetings 2026ว่าประเทศไทยมีความพร้อมเต็มที่หลังคณะผู้แทน IMF และธนาคารโลกที่มาตรวจความพร้อมเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแสดงความเชื่อมั่นต่อการเตรียมงานของไทยโดยจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมพร้อมเตรียมการด้านการต้อนรับและความปลอดภัยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 15,000 ถึง 20,000 คนซึ่งนับเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในบรรดาการประชุมที่จัดนอกสำนักงานใหญ่ณกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาโดยจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแต่ละประเทศผู้ว่าการธนาคารกลางผู้นำองค์กรระหว่างประเทศและผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกเข้าร่วมพ พร้อมทั้งเตรียมนำเสนออัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยผ่านการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความประทับใจในฐานะเจ้าภาพทั้งนี้คาดว่างานดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวธุรกิจที่เกี่ยวข้องสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยและสนับสนุนการดึงดูดการลงทุนในอนาคต
5: จัดในเรื่องของการต้อนรับให้สมเกียรติอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็เราพยายามเน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็ความสะดวกสบายตอนแรกที่ประเมินไว้น่าจะเป็น 15,000 ถึง 20,000 คนนะคะก็ IMF World Bank ก็คิดว่านี่จะเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเยอะที่สุดก็อยากจะฝากให้ว่าทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้นะคะ
0: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้สั่งการ14จังหวัดบูรณาการหน่วยงานวางมาตรการรับมือสถานการณ์ทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่1ทับ2569เพื่อยกระดับการบริหารจัดการภัยพิบัติให้มีเอกภาพลดความซ้ำซ้อนและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเปิดเผยว่าสภาพอากาศของภาคใต้ได้แบ่งฤดูฝนออกเป็น2ช่วงโดยฝั่งอันดามันได้เข้าสู่ฤดูฝนมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ส่วนฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสจะได้รับผลกระทบจากฤดูฝนตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมของปีถัดไปจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานวางแผนการทำงานที่ครอบคลุมครบทุกมิติตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุการบริหารจัดการขณะเกิดภัยการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยโดยให้ร่วมกันประเมินพื้นที่เสี่ยงอุปสรรคของระบบบริหารจัดการน้ำความพร้อมของเครื่องจักรกลบุคลากรช่องทางการแจ้งเตือนประชาชนและการกำหนดสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนเพื่อการตัดสินใจและสั่งการที่ทันท่วงที
6: ช่วงฝั่งอันดามันเราก็เริ่มฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมานะครับส่วนอ่าวไทยตั้งแต่ชุมพรลงไปจนถึงนราธิวาสเราจะได้รับผลกระทบที่แท้จริงก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมในปีถัดไปนะครับซึ่งในส่วนต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุน่าจะเป็นสิ่งที่พวกเราต้องมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับ
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกที่หมู่2บ้านวังขวัญตำบลวังโพรงอำเภอเนินมะปรางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ช่วงหน้าฝนขอให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบสถานะอุทยานเป็นรายจุดก่อนเดินทางเพราะบางแห่งอาจปิดเฉพาะเส้นทางที่พักหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ได้ปิดทางอุทยานโดยข้อมูลวันที่3สิงหาคม2569พบว่ามีพื้นที่ปิดบริการรวม113แห่งแบ่งเป็นปิดทั้งหมด37แห่งและปิดบางแหล่ง76แห่งทั้งนี้สถานะอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศจึงควรตรวจประกาศล่าสุดและสอบถามอุทยานปลายทางอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับราริดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคต ร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการซาอุดิอาระเบียออกแถลงการที่ระบุว่าเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอูดมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งซาอุดิอาระเบียประธานาธิบดีเรเจปไตยิปแอร์ดวนผู้นำตุรกีและนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟแห่งปากีสถานร่วมกันลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมโดยพิธีลงนามครั้งนี้จัดขึ้นที่นครเมกกะของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันที่7 สิงหาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นทางการซาอุดิอาระเบียระบุว่าข้อตกลงฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงร่วมของทั้ง3 ประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นรวมทั้งเสริมสร้างส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพทั้งในภูมิภาคและในระดับนานาชาติอย่างไรก็ตามการลงนามข้อตกลงดังกล่าวไม่ใช่การจัดตั้งพันธมิตรทางทหารหรือกลุ่มแบ่งแยกทางศาสนาแต่อย่างใด
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่พลเรือนและค่ายผู้พลัดถิ่นในจังหวัดมะริบทางตอนกลางของเยเมนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10 รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก26 รายอย่างไรก็ตามนายยายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอ้างว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีค่ายทหารแห่งหนึ่งของกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนในจังหวัดมะริบส่งผลให้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆรวมถึงขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่อยู่ในค่ายทหารแห่งนี้ได้รับความเสียหาย
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงมหาดไทยของสเปนที่บังคับใช้มาตรการตรวจสอบผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอิตาลีที่จุดผ่านแดนเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่8 สิงหาคมไปจนถึงวันที่7 กันยายนนี้เพื่อตอบโต้รัฐบาลอิตาลีที่ใช้มาตรการลักษณะเดียวกันโดยการตัดสินใจระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนเป็นเวลา1 เดือนหลังเกิดเหตุการณ์กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายหลายหมื่นคนจากโมร็อกโกพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาทางด้านสำนักนายกรัฐมนตรีอิตาลีเปิดเผยว่ารัฐบาลอิตาลีจะไม่ทบทวนการตัดสินใจยกเลิกมาตรการระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนก่อนวันที่15สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทางการสเปนคาดการว่าอาจมีกลุ่มผู้พยพผิดกฎหมายหลั่งไหลเข้าไปในเมืองเซลตาของสเปนอีกครั้ง
1: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือ NMC ออกแถลงการคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินอาจเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของจีนระหว่างวันที่9-10 สิงหาคมนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศรวมทั้งกรุงปักกิ่งโดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า50 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงขณะที่กระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนประกาศใช้แผนรับมือฉุกเฉินระดับ4ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดจากทั้งหมด4 ระดับเพื่อรับมือเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินใน6 พื้นที่ 6 มณฑลของจีนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกวอลเลย์บอลหญิงซีวีคัพ2026เลขที่2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700 ปีจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโดยทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดสนามตบเอาชนะฟิลิปปินส์ไปแบบสบายๆ3-0เซตคว้า3 แต้มแรกได้สำเร็จส่วนผลอีกคู่อินโดนีเซียเอาชนะเวียดนาม3-2เซตสำหรับวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียเวลา16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300โคเรียมาสเตอร์ที่เมืองอัสซานประเทศเกาหลีใต้เหลือความหวังหนึ่งเดียวของไทยในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงคู่นันทการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดแซงเอาชนะฮานาโกฮาระกับริโกคิโยเซจากญี่ปุ่นไปแบบสุดลุ้น2-1เกมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับลีเซียงฮีกับปาร์คมินจีจากเกาหลีใต้แข่งขันในวันนี้การแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่5ที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก นายวิภูพิวัตรรองผู้ว่าการฝ่ายผลิตไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาประเภทถนนรายการไทม์ทริอัลรุ่นประชาชนหญิงระยะทาง18กิโลเมตรที่1เป็นของพิทยาพรแซ่ตันนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์เชียงใหม่เวลา 34:29.286 วินาทีคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม170คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานขณะที่รุ่นประชาชนชาย27กิโลเมตรที่1ได้แก่พีรพลชาวเชียงขวางนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมจักรยานกองทัพอากาศคอมคอมเวลา 43:25.370 วินาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยตกเป็นของพีรพงษ์ลาดเงินคะแนนรวม170คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานขณะที่วัชรพงษ์สังฆสอนและกวิศราอ่ำกำเนิดคว้าแชมป์ไทม์ทรายเอลรุ่นเยาวชนครองแชมป์ประเทศไทยด้านนายวิภูพิวัตรรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนรอบเขื่อนภูมิพลอย่างเห็นได้ชัดเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชจิรินแก้วเก่ามือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะจางจีวอนจากเกาหลีใต้2ต่อ0เซตผ่านเข้าไปชิงกับสอนวิสากุลพิสารรัตน์มือวางอันดับ7ที่ตัดเชือกชนะปัตตินันเผือกคำ6ต่อ3ทั้ง2เซตโดยแมตช์นี้จะเป็นการลุ้นแชมป์หญิงเดี่ยวรายการที่5ของโชจิรินด้านชายเดี่ยววีรวิทย์กำพุทธเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จหลังหัวชนะแจ็คคูเปอร์มือวางอันดับ6จากฮ่องกง6ต่อ3และ6ต่อ2โดยจะเข้าไปตัดเชือกกับคุรานอสุเกะซูซูกิมือวางอันดับ1จากญี่ปุ่นที่เอาชนะกันทัศน์สุรฤทธิ์โยธินของไทยมา6ต่อ3ทั้ง2เซตพิจิตรกัญชนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบช่วงวันที่8ถึง9สิงหาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่ 8-9 สิงหาคมนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองบัวลำพูกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:22 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1.36 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:54 น.วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.
12: หนึ่งนาทีกับกปท.การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยต้องอาศัยทั้งทักษะการสังเกตและวินัยในการใช้ถนนเรียนรู้ข้อควรระวังเทคนิคการขับขี่และพฤติกรรมที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุผ่านแบบฝึกหัดออนไลน์เพื่อเพิ่มความมั่นใจก่อนใช้งานรถจริง7ข้อควรรู้ขี่มอเตอร์ไซค์ปลอดภัยทุกเส้นทางมีดังนี้ค่ะ 1. เช็ครถให้พร้อมใช้ตรวจสอบระบบเบรกระบบไฟส่องสว่างสภาพยางและอุปกรณ์อื่นๆให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. สวมหมวกกันน็อกทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายปรับสายรัดคางให้กระชับพอดีป้องกันหมวกกระเด็นหลุดออกศีรษะหากเกิดอุบัติเหตุ 3. มีสติไม่ประมาทคาดการอุบัติเหตุประเมินความเสี่ยงบนท้องถนนล่วงหน้าให้สามารถตัดสินใจควบคุมรถได้อย่างถูกต้อง 4. ใช้ความเร็วให้เหมาะสมช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นสามารถเบรกและหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างปลอดภัย 5. เมาไม่ขับปฏิบัติตามกฎจราจรไม่ขี่รถย้อนสอนไม่ขี่รถบนทางเท้าระวังการแทรกเข้าไปในช่องแคบๆระหว่างรถยนต์ 6. ไม่เข้าใกล้รถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในบริเวณพื้นที่จุดบอดเพราะความสูงใหญ่ของตัวรถทำให้มองไม่เห็นผู้ขับขี่รถเล็กได้ 7. ห้ามดัดแปลงสภาพรถล้อและยางกระจกมองข้างท่อไอเสียควรเป็นไปตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตไม่ดัดแปลงหรือถอดชิ้นส่วนใดออกเนื่องจากอุปกรณ์ส่วนควบของรถทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งานค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันนี้เสนอคำว่าฤดูฤดูมีที่มาเช่นเดียวกับคำว่าฤดูคือยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าฤตุในภาษาสันสกฤตฤตุแปลว่าช่วงเวลาในรอบปีซึ่งมีลมฟ้าอากาศแตกต่างกันหรือแปลว่าเลือดประจำเดือนของผู้หญิงก็ได้ภาษาไทยนำคำว่าฤตุไม่แยกใช้เป็นสองคำคือฤดูคำหนึ่งกับฤดูอีกคำหนึ่งฤดูใช้ในความหมายที่เกี่ยวกับลมฟ้าอากาศส่วนคำว่าฤดูแปลว่าเลือดประจำเดือนของผู้หญิงเช่นยาสตรีที่วางขายดัดดื่นมักอ้างว่ามีสรรพคุณช่วยแก้ฤดูมาไม่ปกติคำว่าฤดูปัจจุบันนิยมใช้คำอื่นแทนเช่นประจำเดือนเลือดประจำเดือน
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินตอนที่1ชนิดของอาหารเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินนอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นที่ต้องเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตของไส้เดือนดินอาทิชนิดและอัตราการแพร่พันธุ์อุณหภูมิความชื้นค่า pH ปริมาณแร่ธาตุความร้อนซุยและสมบัติทางกายภาพของดินที่ใช้รวมทั้งสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างอยู่ในดินตลอดจนสัตว์ที่แอบเข้ามากินไส้เดือนเป็นอาหารเช่นหนูจิ้งจกตุ๊กแกกบเป็นต้นรวมถึงภาชนะที่ใช้เพาะเลี้ยงไส้เดือนดินจึงควรมีฝาปิดเพื่อป้องกันสัตว์ผู้ล่าเหล่านี้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังแนวทางการกวาดล้างกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPC ค่ะ
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
16: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลเคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได
0: ้กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.ออกมาตรการ3ประสานต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแก้ไขวิกฤตข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลในหน่วยงานรัฐพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.วางมาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์ใหม่ทั่วประเทศติดตามรายละเอียดมาตรการนี้จากพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
17: สวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
18: สวัสดีครับ
17: ค่ะท่านเลขาคะจากปัญหาข้อมูลรั่วไหลที่เป็นประเด็นในสังคมออนไลน์ในขณะนี้ค่ะสคส.มีการดำเนินการอย่างไรบ้างคะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนไหนคะ
18: สำหรับเรื่องนี้ครับขอเรียนก่อนนะครับว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นยังไงนะครับก็เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นข้อมูลรั่วไหลแบบโดยทั่วไปนะครับ
17: ค
18: ือมันเกิดจากการที่มีบุคคลเนี่ยเอา username password นะครับหรือว่าช่องทางที่สร้างขึ้นโดยมิชอบของมิจฉาชีพหรือสร้างขึ้นเองอ่ะแล้วก็นำไปเข้าระบบแล้วก็เพื่อไปดูข้อมูลส่วนบุคคลหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยโดยที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับทีเนี้ยดังนั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนั้นนะครับแต่ก็เลยมีการดำเนินการในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำก็คือตัวหน่วยงานนะครับที่เป็นผู้ดูแลข้อมูลที่ถูกเข้าถึงโดยมิชอบตัวนี้ครับอันนี้จะเป็นการบังคับใช้ PDPA โดยตรงเลยเพราะว่าหน่วยงานเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสมนะครับสำหรับเรื่องนี้สิ่งที่ต้องดำเนินการพอเกิดเหตุการณ์ละเมิดขึ้นมานะครับหน่วยงานเนี่ยก็ได้แก่กรมการปกครองแล้วก็กรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องตรวจสอบนะครับแล้วก็แก้ไขระงับยับยั้งแล้วก็รายงานเหตุการละเมิดมาที่สคส.ซึ่งสคส.ก็กำกับดูแลกำชับนะซึ่งขณะนี้ครับหน่วยงานก็ได้มีการตรวจสอบแก้ไขระงับยับยั้งในเบื้องต้นแล้วก็รายงานเหตุมาที่สคส.แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบต่อไปว่ามีการดำเนินการครบถ้วนจริงไหมแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะครับก็มีความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในสคมช.เนี่ยเข้ามาตรวจสอบเพื่อให้การดำเนินการเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็มีความยับยั้งด้วยความปลอดภัยแล้วก็ยกระดับให้สูงขึ้นจริงซึ่งตรงนี้ก็ขอเรียนว่าไอ้ที่หน่วยงานเขาแจ้งมาว่ามีการแก้ไขนะครับยับยั้งแล้วเนี่ยก็คือในส่วนของกรมการปกครองเนี่ยเขาก็พบว่ามีการเข้าถึงข้อมูลในส่วนของระบบที่เขาอาจจะไม่ได้ใช้งานแล้วเขาเลยแก้ไขยับยั้งก็คือตัดการเชื่อมต่อระบบตรงนั้นไปแล้วนะครับส่วนของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็มีการเชื่อมโยงในส่วนของ API บางส่วนนะครับก็มีการระงับนะครับตัดในการเชื่อมโยง API ในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปแล้วนะครับแต่ว่าในทางการดำเนินการขั้นต่อไปเนี่ยก็ทางสคส.ก็ต้องตรวจสอบว่าโอเคมันเรียบร้อยจริงไหมแล้วก็ทางสคมช.เนี่ยเขาก็ต้องมีแนวทางมีมาตรการที่ต้องเพิ่มเติมในส่วนของภาพรวมทั้งประเทศนะครับซึ่งเร็วๆนี้เขาคงมีมาตรการยกระดับมาว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง username password หรือเชื่อจำกัดในการเข้าถึงโดยมิชอบตรงนี้มันมีมาตรการป้องกันอย่างไรในภาพรวมแต่ว่าในส่วนของสคส.เนี่ยก็ยังต้องตรวจสอบต่อไปว่า มีการปรับปรุงมาตรการตรงนั้นจริงไหมแล้วก็ที่เกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากการที่มีมาตรการหลาหลวมของเดิมไหมตรงนี้ถ้าพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือว่าปฏิบัติตามในแง่ของไม่ได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเนี่ยก็จะรายงานกับงานผู้เชี่ยวชาญพิจารณาโทษทางปกครองต่อไปอันนี้อธิบายนิดยาวนิดหนึ่งเพราะว่าอันนี้คือ PDPA มันจะเป็นเรื่องของทางปกครองครับมันจะมีขั้นตอนแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ถึงยังไม่ถึงปลายทางแต่ระหว่างทางเนี่ยประชาชนก็จะอุ่นใจได้ว่ามีการแก้ไขนะครับยับยั้งตรงนี้ไปแล้วนะครับอันนี้คือส่วนของต้นน้ำแต่ผมอย่างไรก็ตามที่ผมเรียนนะครับว่าการคุ้มครองตรงนี้คือเหตุตรงนี้มันไม่ได้เกิดจากต้นน้ำอย่างเดียวนะครับคือในกลางน้ำเนี่ยอย่างที่บอกครับว่ามันมีการนำเอา username password อะไรต่างๆเนี่ยที่มิจฉาชีพเนี่ยมีการใช้คำว่าขโมยมาดีกว่าแต่เขามีการขโมยทางเทคนิคนะครับมีมันแวร์มีแรมซัมอะไรต่างๆที่อาจจะเกิดจากพฤติกรรมการใช้งานที่อาจจะไม่ระมัดระวังทำให้พวกมิจฉาชีพเนี่ยเขาเอามาตรงนี้มันมีกลุ่มซื้อขายข้อมูลเนี่ยเขาเรียกกลางน้ำตรงนี้มันมีความผิดอาญาตามมาตรา 11/2 พระราชกำหนดมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับฉบับที่2ซึ่งทางสปส.มีความร่วมมือกับตำรวจสอบสวนกลางนะครับที่จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาจะมีข่าวว่าเรามีการสืบสวนสอบสวนแล้วก็จับกลุ่มคนร้ายเหล่านี้ตรงกลางน้ำเนี้ยเพื่อจะได้ไม่มีการกระทำเหล่านี้เพื่อเป็นความเสี่ยงไปใช้เป็นการระเบิดข้อมูลผู้อื่นมีการดำเนินการจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องนะครับที่ผ่านมาก็จับไปแล้วว่า18รายนะครับส่วนปลายน้ำเนี่ยตรงนี้ผมอยากจะถ่ายทอดนิดนึงครับว่าในส่วนของบุคคลที่แม้ว่าจะเองจะไม่ได้ไปแฮกหรือไปขโมยพาสเวิร์ดอะไรมาก็ตามเนี่ยแต่ไปเอา username password ที่ได้มาโดยมิชอบเหล่านี้หรือช่องทางที่สร้างขึ้นโดยมิจฉาชีพหรือสร้างเองขึ้นมาเนี่ยแล้วนำไปใช้นะครับเพื่อไปเข้าถึงข้อมูลอะไรต่างๆตรงนี้มันมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับก็คือว่าก็ถือว่าเป็นการเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันไว้โดยเฉพาะครับไอ้ตรงนี้คือมันไม่ได้เป็นข้อมูลรั่วไหลโดยทั่วไปคือต้องเข้าใจว่ามันมีมาตรการเชิงป้องกันไอ้ในพฤติกรรมของปัจจัยภายนอกหน่วยงานด้วยว่ามันมีความผิดนะครับเพราะเป็นการป้องกันอย่างหนึ่งด้วยจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทเพราะนั้นแล้วตรงส่วนนี้ทางสสส.ก็ประสานงานนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าพิจารณาดำเนินคดีต่อไปก็คือเพื่อที่ว่าจะได้จัดการทั้งตัวต้นน้ำหน่วยงานต้องมีความแข็งแรงเข้มแข็งตรงนี้ทำแน่มีสคมช.เป็นตัวมาตรฐานในเรื่องของมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะครับซึ่งถ้าฝ่าฝืนมาตรฐานในเรื่องการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยก็จะถือว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานในการคุ้มครองผู้สูงวัยไปด้วยตรงนี้ก็จะต้องรายงานกับผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อพิจารณาไปนะครับส่วนกลางน้ำเนี่ยไอ้พวกซื้อขายแหล่งข้อมูลที่ซื้อขายกันเนี่ยอันนี้เราก็ต้องจัดการเข้าไปจัดการให้หมดส่วนปลายน้ำก็คือในส่วนของพฤติกรรมในการที่จะไปเข้าถึงข้อมูลโดยผิดกฎหมายตรงนี้ต้องจัดการเช่นเดียวกันครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็ในส่วนนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกเรียนนะฮะส่วนต้นน้ำเนี่ยเขาหน่วยงานเขามีแก้ไขนะครับจำยังแล้วก็รายงานเหตุมาแล้วอยู่ระหว่างที่สคส.เนี่ยก็จะต้องตรวจสอบต่อเพื่อให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็ตรวจเช็คว่าเขาทำครบถ้วนไหมแล้วก็เพื่อทุกส่วนมาตรการและที่สำคัญถ้าพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานเนี่ยก็จะต้องรายงานกับการเชื่อชาพิจารณาโทษนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับ
17: ค่ะทีนี้ข้อมูลที่หลุดไปเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างค่ะแล้วประชาชนกี่ล้านคนจะรู้ได้อย่างไรคะว่าตนเองเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียหายหรือไม่ค่ะจะตรวจสอบได้ยังไงค่ะ
18: คืออย่างนี้ฮะคือข้อมูลที่หลุดไปเนี่ยผมใช้คำนี้ดีกว่าเป็นข้อมูลที่ถูกขโมยไปอ่ะมันคือพวก username password ในการเข้าถึงระบบนะครับอะไรพวกนี้มันเป็นบัญชีการใช้งานอะไรพวกนี้นะฮะเพราะนั้นแล้วถามว่าไอ้บัญชีพวกนี้จะเข้าไปถึงอะไรบ้างอ่ะก็อยู่ที่พฤติกรรมของคนที่ผมบอกอ่ะคือถ้าเขานำไปใช้เขาก็จะเข้าไปดูได้หมดในระบบที่มี user ใน password ตรงนั้นเช่นอย่างมีของเชื่อมของ API ของกรมการปกครองได้เขาก็สามารถจะดูได้หมดซึ่งถามว่าณขณะนี้ครับที่ตรวจเช็คดูไอ้ตัวการเข้าถึงที่ผิดปกติเนี่ยถ้าที่ตรวจดูมันก็จะมีจำนวนไม่มากเท่าไหร่นะฮะไม่มากเท่าไหร
17: ่
18: แต่ว่าความอันตรายมันก็คือว่าถ้าเราไม่มีการปิดกั้นตรงนี้เขาก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้เรื่อยๆไงประเด็นตรงนี
17: ้ค
18: ่
17: ะ
18: อันนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของประชาชนนะเขาก็ไม่ต้องกังวลตรงนี้ว่าขอให้มั่นใจว่า ไอ้ส่วนการกระทำผิดเหล่านี้จะต้องถูกจัดการแล้วก็ส่วนมาตรการเห็นว่ามันอ่อนแอไม่เหมาะสมปัจจุบันก็ต้องถูกยกระดับขึ้นนะครับแต่ที่เกี่ยวข้องกับตัวเองก็คือว่าถึงแม้ว่าก็ให้ตระหนักรู้นะครับตระหนักรู้

0: ไรอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยก็สามารถดำเนินการได้และที่สำคัญนะฮะถ้าเห็นว่าตัวเองอ่ะถูกละเมิดสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองเนี่ยก็สามารถใช้สิทธิ์ร้องเรียนมาที่สคสได้นะครับไม่ว่าจะเห็นว่าจะเป็นโดนละเมิดโดยตรงหรือว่าเห็นว่ามีความเสี่ยงอย่างอื่นเนี่ยคือสคสเนี่ยพร้อมรับทุกเรื่องนะครับแต่ว่าถ้าตัวเองเนี่ยมีความเสียหายโดยตรงเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายเลยที่สามารถที่จะดำเนินการกับผู้ที่เราเห็นว่าทำให้เราเสียหายได้สคสก็จะดำเนินการรายงานกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณา
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
2: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคน
3: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
4: ท่านผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันครบรอบก่อตั้งประชาคมอาเซียนครบ59ปีซึ่งก้าวต่อไปอาเซียนจะต้องร่วมมือกันเพื่อเผชิญความท้าทายทั้งในและนอกภูมิภาคอย่างไรบ้างติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: ข้อข่าวเล่าประเด็น
6: ในวันนี้ของทุกปีเป็นวันครบรอบการก่อตั้งประชาคมอาเซียนซึ่งปีนี้มีอายุครบ59ปีแล้วและเป็นปีที่อาเซียนต้องเผชิญกับความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์โลกอย่างรุนแรงจากการแข่งขันของประเทศมหาอำนาจความขัดแย้งและการสู้รบในหลายพื้นที่ทำให้อาเซียนต้องเร่งตั้งหลักเพื่อรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ได้โดยเร็วที่สุดโดยรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงได้ให้มุมมองว่าความท้าทายของอาเซียนในยุคเริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันยังคงคล้ายคลึงกันโดยเฉพาะด้านการเมืองในมิติที่ชาติมหาอำนาจเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะทำให้อาเซียนสามารถตั้งรับกับสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือการย้ำความสำคัญของความเป็นปึกแผ่นของชาติสมาชิกในภูมิภาคโดยมีอาเซียนเป็นแกนกลางเพื่อทำให้อาเซียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สามารถทำงานร่วมกับมหาอำนาจได้ทุกฝ่ายแต่การจะทำเช่นนั้นได้อาเซียนจะต้องพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคทั้งความขัดแย้งภายในเมียนมาที่ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปในทางที่ดีขึ้นความขัดแย้งในพื้นที่ทะเลจีนใต้ที่จีนเผชิญหน้ากับชาติสมาชิกอาเซียนรวมทั้งการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาด้วยซึ่งจำเป็นต้องหาจุดสมดุลใหม่ในการประสานความร่วมมือกันภายในภูมิภาคให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
7: การผลักดันให้อาเซียนเป็นแกนกลางการที่เป็นแกนกลางก็หมายความว่าจะต้องมีเจตนารมณ์ร่วมกันแต่ว่าผลประโยชน์ของแต่ละประเทศก็อาจจะแตกต่างกันบ้างอย่างเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติถ้าหากว่าประเทศไทยสามารถหาจุดสมดุลใหม่ที่จะร่วมมือแก้ไขปัญหาในเรื่องเหล่านี้เช่นเมื่อไทยเปิดพื้นที่ให้กับทางประธานาธิบดีคนใหม่ของพม่าเข้ามาเยือนแล้วก็เริ่มมีเวทีให้ก็จะต้องชัดเจนว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของอาเซียนฉันทามติของอาเซียนนะครับไม่ได้มีการเบี่ยงเบนแกนกลางตรงนั้นออกไปนั่นก็เป็นเรื่องนึงที่ค่อนข้างจะยากแต่ว่าก็อาจจะต้องพยายามผลักดันให้เกิดเอกภาพในเรื่องนี้ให้ได้ครับ
6: นอกจากความพยายามในการสร้างเอกภาพให้กับอาเซียนแล้วอาเซียนยังต้องมีวิสัยทัศน์ต่อประเด็นความท้าทายต่างๆที่ทั้งภูมิภาคและโลกต้องเผชิญด้วยเช่นการพัฒนาพลังงานสะอาดเศรษฐกิจสีเขียวความมั่นคงทางอาหารและน้ำรวมถึงสังคมผู้สูงอายุซึ่งในอีก2ปีไทยจะรับตำแหน่งประธานอาเซียนหมุนเวียนทำให้รองศาสตราจารย์ปณิธานมองว่าไทยควรเน้นย้ำการสร้างความมั่งคั่งให้กับประชาชนผ่านการผลักดันให้เกิดห่วงโซ่การผลิตใหม่โดยเฉพาะในส่วนที่ไทยสามารถเป็นฐานการผลิตได้การผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตมากขึ้นผ่านการเชื่อมโยงระบบใหม่ๆเช่นเศรษฐกิจดิจิทัลในอาเซียนเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน
7: ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับทางสังคมสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสีเขียวคุณภาพชีวิตพลังงานสะอาดความมั่นคงทางอาหารทางน้ำสังคมผู้สูงอายุเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องที่ท้าทายอาเซียนมากขึ้นเรื่อยๆเรื่องปากท้องของประชาชนจะต้องเชื่อมโยงกับภาคประชาชนให้มากขึ้นการเชื่อมโยงในระบบใหม่ๆสุดท้ายก็แน่นอนการผลักดันให้เกิดห่วงโซ่การผลิตใหม่ๆโดยเฉพาะในบางส่วนที่ไทยจะเป็นฐานให้กับหลายๆประเทศ

0: ก็จะทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วมากขึ้น
1: จะเห็นว่าหัวใจสำคัญของอาเซียนในปีที่59คือการที่ทุกชาติสมาชิกต้องเห็นความท้าทายเดียวกันและพยายามสร้างความร่วมมือกันเพื่อรับมือความท้าทายเหล่านี้โดยต้องพยายามลดความขัดแย้งและร่วมแก้ไขปัญหาภายในภูมิภาคให้สำเร็จเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้อาเซียนพร้อมเผชิญหน้ากับความผันผวนที่อาจคาดเดาไม่ได้ทั้งภายในภูมิภาคและโลกในปีต่อๆไปปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
2: สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาผลักดันภาคบริการและชุมชนท้องถิ่นเร่งปรับตัวรองรับเกณฑ์มาตรฐานสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลกหรือ GSTC ซึ่งกำหนดให้ปี2030เป็นวาระแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้จังหวัดพังงาเป็นหนึ่งหมุดหมายสำคัญด้านการท่องเที่ยวติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: GSTC หรือ Global Sustainable Tourism Council หรือสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลกเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรระดับสากลที่ทำหน้าที่กำหนดและจัดการมาตรฐานกลางด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือ GSTC Criteria เพื่อลดผลกระทบเชิงลบและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่สิ่งแวดล้อมสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยนายเลิศศักดิ์บุญกลิ่นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงากล่าวว่าได้กระตุ้นให้ภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการของจังหวัดพังงาให้ความสำคัญและเริ่มขับเคลื่อนการดำเนินการและเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศของ GSTC ที่กำหนดให้ปี2030เป็นวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ 2030 Agenda for Sustainable Development เพราะหากไม่มีการปรับตัวจะส่งผลต่อการจัดลำดับความสำคัญในการท่องเที่ยวและการดำเนินการขับเคลื่อนต้องดำเนินการร่วมกันเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
4: ก็ประกาศว่า 2,530 ถ้าประเทศไหนบริษัทไหนหรือสถานที่ไหนไม่ปรับตัวประเทศนั้นจะโดนเป็นลำดับหลังๆคนที่เตรียมความพร้อมเรื่องของซัสเทนเรื่องของ GSTC ที่มีความยั่งยืนน่ะจะได้เป็นตัวเลือกแรกๆเขาอยากให้เอเจนต์หรืออยากให้คนเนี่ยหันเข้ามาอยู่ในเรื่องของความยั่งยืนมากขึ้น
3: สำหรับ Global Sustainable Tourism Council มีการประเมินเป็นหมวดต่างๆอาทิโรงแรมบริษัททัวร์และพื้นที่ที่คำนึงถึงความยั่งยืนโดย3องค์ประกอบหลักๆนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆในปี2030หากขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งจะต้องมีการปรับปรุงให้ครอบคลุมเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งรายได้สู่พื้นที่ท่องเที่ยว
4: GSTC เนี่ยแบ่งออกมาเป็น3หมวดใหญ่ๆคือในเรื่องของโฮเทลตัวที่เป็นในเรื่องของโรงแรมแล้วก็บริษัททัวร์อีกส่วนนึงก็คือเรื่องของตัวสถานที่มีความยั่งยืนหรือเป็นเรื่องของซัสเทนก็เลยมองว่า3องค์ประกอบ3ปัจจัยนี่แหละจะเป็นพื้นที่ในการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวมาใน2030พื้นที่ไหนสามารถทำได้ครบก่อนจะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นกว่าเดิม
3: นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงายังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าโรงแรมในจังหวัดพังงามีความพร้อมในระดับหนึ่งเนื่องจากมีมาตรฐานสูงอยู่แล้วแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือประเด็นเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนชุมชนโดยมีแนวทางในการหาบุคคลที่มีองค์ความรู้มาทำความเข้าใจร่วมกับผู้ประกอบการและคนจังหวัดพังงาได้ทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
4: พื้นที่เนี่ยมันจะต้องรวมจากหลายภาคส่วนเข้าด้วยกันเพื่อที่จะมาจุดเชื่อมโยงกันอันนี้เราต้องพยายามหาผู้รู้เข้ามาอธิบายเพิ่มขึ้น
3: จะเห็นได้ว่า Global Sustainable Tourism Council มาตรฐานภาคการท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่ทุกจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญและต้องเร่งหาองค์ความรู้เพื่อตอบโจทย์หลักเกณฑ์ของ GSTC คือการจัดการความยั่งยืนมีนโยบายและบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจและสังคมกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นธรรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตความยั่งยืนด้านวัฒนธรรมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมลดมลพิษอนุรักษ์ธรรมชาติการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉัตรชัยจิตจำนงสวทตะกัวป่ารายงาน
2: ปิดท้ายที่จังหวัดพะเยาขอเชิญเที่ยวชมและร่วมเชียร์การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Waterjet Pro Tour 2026สนามที่3ณกวานพะเยาระหว่างวันที่13ถึง16สิงหาคม2569เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมกีฬาทางน้ำ และกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชุมชนในพื้นที่รายละเอียดติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
5: จังหวัดพะเยาร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสยามวอเตอร์คลับการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาคีเครือข่ายกำหนดจัดการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการวอเตอร์เจ็ตโปรทัวร์2026สนามที่3ระหว่างวันที่13ถึง16สิงหาคม2569ณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองพะเยาเพื่อส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยานายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากล่าวว่าขณะนี้ทางจังหวัดได้มอบหมายให้คณะทำงานส่วนต่างๆวางแผนการปฏิบัติงานฝ่ายจัดการแข่งขันเตรียมความพร้อมสถานที่เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยทั้งการแข่งขันและผู้เข้าร่วมชมการแข่งขันตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงานพร้อมกล่าวเชิญชวนผู้สนใจนักท่องเที่ยวมาร่วมชมการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการดังกล่าว
6: การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3นะครับที่จัดขึ้นที่กวางพะเยาก็มีนักกีฬานะครับระดับแชมป์โลกนะครับเข้ามาชิงแชมป์ประเทศไทยเราในการแข่งขันดังกล่าวก็มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา2นะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมในเรื่องการค้าขายของชุมชนนะครับในการดังกล่าวก็จะมีกิจกรรมจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จังหวัดพะเยานะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่อยู่ใกล้จังหวัดพะเยาหรือผู้ที่ชอบกีฬาความเร็วทางน้ำก็ขอเชิญชวนให้มาเที่ยวชมการแข่งขันกีฬาเจ็ตสกีนะครับการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่กวางพะเยาครับผม
5: นอกจากการจัดแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการวอเตอร์เจ็ตโปรทัวร์2026สนามที่3แล้วภายในงานมีการจัดพื้นที่แสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปและของที่ระลึกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นนำสินค้าคุณภาพเช่นผลิตภัณฑ์ผ้างานจักสานและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพมาจำหน่ายภายในงานโดยจังหวัดพะเยามุ่งหวังให้การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการวอเตอร์เจ็ตโตทัวร์2026สนามที่3ครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดส่งเสริมและพัฒนากีฬาทางน้ำประเภทเจ็ตสกีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนยกระดับภาพลักษณ์ของจังหวัดพะเยาในระดับประเทศและสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมแข่งขันรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนจังหวัดพะเยาดังคำที่ว่ามาเที่ยวพะเยามาแล้วจะรู้อยู่แล้วจะรักยิ่งได้รู้จักยิ่งหลงรักพะเยาสรวิชัยคำสพท.พะเยารายงาน
7: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสพพ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสพพ.
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวยตาโอดาเลือกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชื่อญาเธอมิเนอาดึมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอยบอเนมาอีนออายอมาโดอาดึเนวอเยเนอุงควตาโอดาเลมิเนนึมาเนสาวเนวอจ้อยกันญาอาดึมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนเกเนยอเยบอชอเนมางามาอาเขาชอเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: กากตินาโกลุคุมยาวยศาดูจิองลองนิญานีมือสปสชโยวานาลูกดูยมือยศาดูลันยาวนาโกลุคุมยาวอุตายศาดูจิองลองนิญานีมือแม่ซาพิโลเดอฮอลผู้เจอเดอกดูฮอลเวยามะซาพิโอปดัวมามือเจ็บกี่ล้านยังอลาและอันตาสาวเนชเชอร์ไอโอดินยศาดูนีลองเนื้อแม่เอชไอวีอามังเนซังมาบินย่อยกระดูยากาบิโอฮามะสุดอังเชฮอชิโชอุตาลาซาเมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ่มนี่เยงาซุ่มงางาปายอดามอเดนากาตีโกจำยอจำยอนิมานากอนาลูเดนากาติสุมนิสุมโยกะนาลูกะดูเมเด
3: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุนี้เดือขยาวโฆษณาไกเออกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออดูอย่าล่าแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจากันเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนี่ยกามังขากาไก่กุญแจอยู่นิ่วโฆษณาบีเกอหมอนยาแหละนึกมาอ่านนากาแม่เลี้ยงเนี่ยแม่ชนยังอ่ะอยู่นิ่วนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองอาซูนิสิโกจำยองปู่เย่และงาเดใจที่บูนะคนนี้จำยองวุ่นนี่เออปู่เย่งาสี่วุ่นและงาอยู่นิ่ว
5: ma zhe ge nya wo she shai mi a
6: obo da ja
7: obo chofer
6: mae sung kha
7: kwa kwa
6: nyo song
7: bo du tha ma
6: sthani vithyu phasa chatipan haeng dieu nai prathet thai
7: than samai chea thu dai lae phop kan thi sawatha chiang mai am 1476 kilohertz

0: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระท่าดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

lo yên nhu gặp ai cha jim dư du chi mà si cả ni để lẽ ngà yên nhu thay phun e na con ni la ti à mét tai dư lo yên nhu con ni na biểu du lo yên nhu du thọ ma yên nhu vẫn là lu lo hẹn nhu số con ni ai làm thì có lu ai về lá nè u lá con ni phải tập phụ thần chú lại mẹ yên nhu ngà anh nhím đồ lại thay phun na phi cả tu lại lo yên nhu ngà con ni ไอ้ยันยี่และยามยาดื่นแอร้อยยันยูและยามยาเนี่ยน่าหายาดื่นแอร์ครูจดามายันยูกันในตานางมันเนี่ยมีดูและพายดานเนี่ยมายันยูกันมันเนี่ยมีดูนะคนนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ยันยูไอ้น่าคนนี้สวทเชียงใหม่และไงยันยูน่ายันยี่น่าหายาพอน่าคนนี้ปกเกอร์และขอคู่มาคอและขอคู่อะไรยันยูเอเอ็มที่พายยาเสียเชือกกิโลเฮและไงยันยูหน้าเฟซบุ๊กพอหน้าคนนี้สวทเชียงใหม่เอที่พายุยาสิเชกุกิโลเฮและไงยันยูคือหน้าคนนี้งับมันเน่โจดูเฮก็พอก็พอในหน้าหันยาและไงยันยูกันในตานาที่มาขานองและเนดารามายันยูที่มาขานองจืออีนหน้าคนนี้ฮัลโหลก็ละไงยันยูเยสีบาลามันที่โคร้อยยันยูถ่ายพอหน้าคนนี้วันเสาร์อันหน้าคนนี้เย่ร้อยยันยูสิงหาคมยี่พังอายะกูเชื่อว่าลอยยันยูเหรอคนนี้บางเงี้ยนี่ย้อนนายได้ในแม่ยันยูยันยูสกุลนี้จะกายจีก็มีอะไรทำทำไมยันยูก็มาเกล้ามีนายเนี่ยตัวชาติบิ้มเลยบินหน้ามายันยูตัวชาติบิ้มหน้าคนนี้ที่มาเจอเจอเนี่ยจะลอยยันยูที่กลัวหน้าดามายันยู

0: ลอยเงินตัวชักป้าชัดเจือมจุ่มเจือที่ไอ้มาเจริญยาจะลอยยามกุลันนาลอยเงี้ยมากุลันนาคนนี้โกโรโมโม่อือโฉดโฉยาแดงไอ้เงี้ยเหงาเนตนาจะกาจีแล้วเล่มทากาแล้วแพ้ในดารามาเงี้ยก็ป้าจะกาจีแล้วเล่มทามนาเบเบมนาลอยเงี้ยดตายาของเงือจียาไทยพอแม่ขัดเอ็มเงือก็ลอยเงี้ยดีมาดตายาก็เตงเงือหน้าไทยของเงือแล้วไทยมือจุน่าลอยเงี้ยแล้วชาวบ้านจีแล้วยาคนนี้ดีมาคนนี้มันดูละชุนิวมาอินีคนนี้จอมลอยเงี้ยหัวกันนะคนนี้พอมอและคุ้งไอเงี้ยพอมอหัวกันคนนี้ชาวบ้านจีนะผมยานี่จะแม่เงี้ยก็ไปที่จีจื้อจื้อไอ้ด้านเนี่ยมาอยู่มันบุตรลอยเงี้ยพอมอเลยนะกระดือแอร์เลยนะกว่านี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และไงอย่างเงี้ยคือหน้ากว่านี้ห้องเอ๊บันเนอร์คุโรชอบบาลูแม่อย่างเงี้ยตุนิสัญญาดูหน้ากว่าอีเอ๋มาสัญญาดูหน้ากว่านี้มาสัญญาที่ป้อมาสัญญาลอยอยู่คือหน้ากว่านี้รัฐบาลพอเนอร์คุโรกระทรวงและคุโรอายุมันเนอร์ลาปาถาลอยอย่างเงี้ยคือคนนี้ชอบและน้ำตาชอบหากว่านี้บิชอบบาลอยอย่างเงี้ยและอักเจกเจชอบบาง่าเลยนะอีสันดิสาเลเดินลอยอยู่อีสันดิสาเลเดินเลยอูจียุ่งผู้ละมายาวยุ่งผู้ละมาจู่อีท่าเลยที่ป่วนนั้นไม่ช่วยนุ่งหอมาหอจามายาวเลยลอยอยู่ไม่ช่วยนุ่งกองเงือเลยชั่วโมงในสาดกองเงือเลยน่าอามาดันเลยบีเจกองเงือเลยอาชนเนติดีบีสาวเขาคนนี้อามาดามาจู่มีเนลอยเลยคุณบิสาลอยนิวดีดีบิสาที่พ่อหน้าคนนี้อาจจะดังยี่ของเงือมามันยี่ของเงือยังคุณดีดีบิสาหน้าล้อมหมดคนนี้จะการยังไงเนี่ยหมดคนนี้แล้วเนี่ยยังไงล้อสักการเนี่ยนี่ดูไอ้ยี่นี่ดูคนนี้พายมาจู่คนนี้ยูฮาคนนี้แล้วหอมาดอนหน้าคนนี้ลอยนิวที่พ่อหน้ายูฮายูฮาคนมาดอนไม่มีคนแล้วไม่มีคนไม่เลิกหน้าคนนี้ยูฮาจู่ยูฮาจิ๋วยูฮาปูเนี่ยยูฮาจัลูเตเบอร์น่ะยูฮาพายมาหน้าคนนี้ค่าเทอมผู้หลานเนี่ยสมบูรณ์กันเนี่ยสามีเนี่ยลอยอย่างนี้ดิปัวหน้าคนนี้นักการทูเนี่ยก็แล้วอายุมากเงี้ยชงยังไงเนี่ยอายุมากจะดูกับปูเนี่ยไม่มาลงนักการลงยูฮาเนี่ยไปจอยมาเล่นหนูหน้าคนนี้ยังชอบบาดเลยอย่างนี้ดิปัวหน้าก็คือเคล้าเคล้าดูจูก้าก็อายุมากคุณลูกนักการเนี่ยเงี้ยชงอายุมากก็เลยหัวเนี่ยและหัวหัวเฉยๆนิ้วกันเนี่ยผูกกันเนี่ยกูลานยาแม่ยาเนี่ยน่าชั่วโมงดึงก็ตัวชั่วโมงเดือดเจี๊ยดไปนะไปพามามาถือไงมาโจ้เลยอภิธิพิเตคุณรู้เด็กก้าคนนี้อับบ่ของเงาพิเตนี่อ่ะแต่เด็กก้าคนนี้ตัวคนนี้อายุมาเจี๊ยมาอุ้มชื่นนี่ลอยนี่มาอุ้มชื่นนี่อุ้มยืดจากก็มายาเลยที่ตอนนั้นอยู่หาผู้ช่วยชอบบ้าคนนี้ชอบบ้าก็ถึงแม้หางเงินจีเนมาชอบบ้านยามีรอยอย่างนี้ที่ปนน่ะอับบูผู้หลาโลเลยยุ่งผู้หลามามือโลเลยหัวหน้าคนนี้พอมอที่การหน้าคนนี้อยู่หาผู้ช่วยเนี่ยคนนี้ปลุกคนเนี่ยคนนี้ทุนยังไงเนี่ยผู้ช่วยคนเนี่ยคนนี้ทุนยังไงโลก็สากัดเนี่ยมอเนี่ยหัวเนี่ยก็ทุนยังไงเนี่ยหัวกันเนี่ยทุนน่ะอยู่มานะสายด่วนจีสายด่วนน่ะอยู่จนน่ะฮะทุนก็ฮะติดเลยแม่เนี่ยหืมน่ะคนนี้ตีซุ่มจะเหมียวแล้วไงอึมโมแต่ไงเนี่ยตีซุ่มจะเหมียวแล้วรอไทยพน้าคนนี้1300แล้วงาลอยอย่างเยอะคือหน้าคนนี้อักเกอคนนี้ทุนยาแม่อย่างเงี้ยอยู่ห้าผู้เชี่ยวแม่เนาะก็ทุนอักเกอไอ้น้อจีจีเนทุลีนั่งอาจีคือก้ามโมสามีเนี่ยเฮ้ยที่ไอ้บิจาคนนี้มาบิจาได้ยาเมียรอถึงมีในหัวทุลีแล้วก็ไอ้เนี่ยปลุกของทุนยาแม่อย่างเงี้ยถึงมีในคือหน้าคนแรกจะก้ามโมเมียรออันนี้มาคือรู้ยากเลยมาสิญาติก็จงอายเนี่ยที่มีเนี่ยคือคนนี้ทุนยาเลยน่าลายพอคนนี้ยังไงเนี่ยลายพอหน้าคนนี้เอ็ดแล้วยังไงเนี่ยเอ็ดฮอกลายแล้วตีซุ่มจะเหมียวแล้วไงเนี่ยฮอกลายแล้วบุญในลอยเนี่ยเอ็ดเลยน่าเอ็ดตัวเอ็มยาบุญไงเนี่ยน่า H O T แล้วน่า L I N E แล้วน่าตีซุ่มจะเหมียวแล้วไงน่าอยู่ฮะนักการพนันพัฒนามาถูแล้วน่าเว็บไซต์พนันเลี้ยงหมดเนี่ยถูแล้วน่าเพื่อคนนี้สูงช่วยเหลือสังคมเลยลอยอยู่คือการคุณรู้เอ็นในหน้าคนนี้เลี้ยงยังไงอย่างเงี้ยคือหน้าคนนี้คือคนนี้ห้องเอ๋บันเนอคุณรู้จะถามคนนี้มาสิญาติคนนี้จมีและพัฒนาดันเนมาอย่างเงี้ยคือหน้าคนนี้พอมอและคุ้งอ่ะใจจะกายที่เจติมนาคนนี้ 야 풀라 로이뉴 야 풀라 레 아주 자 풀라 비자 더 호사가가 허지 매냐레 허자 허지 매냐레 레 야네 하차 비네 나로이뉴 야 요하 야 해가 바두 아제이냐 그 빠요 야부 아주 자 대파 매매로 아주 자 회에 아초 아주 레드 최풀라 매지도 타레 남 처음 풀라 파도 아도 최파도 남 처음 파도 레 매지동아 예냐 터미네 아 그지 야네 사응아 레나 거니 아주 자, 공을, 나, 디뽀나, 공이, 농촌풀에 공을, 케 공을, 아주 자, 한거지, 야네, 사우트로 연유, 디뽀나, 공이, 남파, 공이, 에네라멜로 디뽀나, 초카고 자레, 야, 공이, 파자메네, 가, 공이로 연유, 드미네, 야, 유루, 행아레나, 공이로 연유, 요, 추추라, 제, 인양구파, 요, 추메지도, 담으로, 요, 추성, 추라레, 나, 요, 야, 요, 띠띠가네, 항어 집이자 사도 비자나 거니 아요 마나 아제 추저랑아 옛년남나 끄네 추저래 요나 요 크나게 뭐 판나냐면에 드미네 주짜프라 자도 나프라 자들어 옛녀흐 홀로로 나 유추추가에 파일에 나 서풀아게 자나야게 메주와 요함 파주면에 티포테주 또니야게 요가칼에 마주부 마자 마주부냐미로 이뉴흐가 거니 레야호상아 야냐 유무파주래 유무파마주나 거니 레스그도 리코니나쪼니 파야모메 티스테 멍은이 스숨스 티포테 고로 응아야오빠 토이메헤레 스이카이메헤레 우파이메헤레 트루게 트루이냐 지자쩌네 메조풀라 마조부응아예냐 나리보나 호자네 자나코니 요 최풀라 맨니 엄니야 요 마지 이선이 자조 드나로이뉴 아요 마지 누마페 우선이 펠리아지 마비자네라 나로 드미네 자조 드나 호로라가 나요마 나라고랑에 너의 뉴 나라고랑에 흐트에요 추트에 모두아지 언제매 펠랑에 불라 마레 마지 마카티냐가 예냐 펠라에요 옹아 드미네 품꿈간 땀레가 예냐 드미네 흐코니 알레우 이선님아 비자니로 이뉴 이선님아 비자니 디조아찌찌야 비가가칼링아네 티포나 이쭈풀라코로 도코니로 이뉴 티포나 요마농춤 풀레도코니 아드 최투가 이선다돈레 야네가네 언드로 요하네 요하네 이메 디조아찌찌 비가칼리 비가칼리 마자니 마가냐니 누마페페가나코니 아드 최찌야가칼링아리레 야네가 문나노 마드레 아고 마달이 가네 추지 추지에 뉴토 니 초카드에 추지에 봄에 초카드에 야 비가 칼리메 예냐 레 아드 추부 에선타돌레 야 에너지 초카드 지로 예뉴 티포나 거니 초카드 나 부야 전탱 알로 이선이 추라나야 전탱아 티포나 이주고도 제 주풀라로 예뉴나 아디마 폴라마이 폴라빠트 티조아찌찌 비가 칼리제 디마디후지 이노나 후 파우도나 레뉴가로 나이노나 마파니아 시엘루 투말로니 아시엘루자 아마레야 뉴가디보나 템모코 파나고 남처마니도 아메라이 뉴요지나 나디마 템모레나부 덴남레 쿠멜로 아디마 카부 덴남레 쿠멜로 이뉴 테에 마파니 쿠로 자호제 이냐요 레 남처마 아메라이 뉴 덴남 떼로 드미네 쿠로 자나코니 요하 모두 초바라메레 엥아예냐 나 운유불라 도지 운유불라 정지 아도 최불라 이선이 다 도지 예냐가 거니 흔나 이선이 마 비추로 이선이 추잖아 요 하모도마 무미로 예뇨 나 야불라지 요주나 자데 자나 거니 오칼라카엘레 야레 야 엥아 예냐 오칼라카엘레 부두불라 베이로 티포나 사수니 조나 무트 테나 가데 투투주나 거니 아요마드 자테 누랑아 드미네 우바 부두 호베이올레 야네지로 꾸르즈나 코니요 무랑아 예냐나 마다지 요하지 아주 자데 자자마 비모니로 예뉴 요하지 티포나 코니 게임 풀라 야니 안네가네 나가 게 망글라 예뉴 요하네 파둠 풀라 공을레 또또 풀라 레 요하네 예 타르로 예뉴 티포나 찌소레 코쿠메로 스아헤 효코니 야네 디콜로레 니가냐메 제 예뉴 흐나 코니 요하 요 추추레 마비자레가 예냐 요가나로 야테멍 고초카고 마비자레로 예뉴 아지자즈나 아주 야정아나 가디포나디 마차 타일레멜로 예뉴 차 타르 디케올레가로 예뉴 디케도 들로이 아디마 엘라빌레 야테 안제 예냐 고파 하자어투 우메레 케올레가 케올레나 고니 고파 아지자즈로 예뉴 后天的街道那地码头，哎那边头，从七那天了，刚年年年就了嘞，可漂不到嘞老人哟。那都那天家，过年都那过年就多那个米老人哟。后过年天家，你吃过呢？有七那天了，过刚年年就哎那边了，等得老人哟。后过过年可漂不到你，后面年年就天冷了，后了巧克力嘞米老人哟，开头巧克力嘞米老。如果你从吃果呢，有吃盐跟你那提了啊一样，后面你要年节可别别多来排，那的嘛，得皮割棒，苦割棒来啊老牛，后天割棒多哎，伊拉比头要年节，我把你吃那提来了要年啊一样，可别别多来咯，干嘛抢果抢嘞，伊拉比嘞，也嘞也点就也炒，不够把摊嘞，配不恰摊嘞老牛，那都跌破啦。怕老都跌破了，过年没了啊！阿拉比破了年没了，后后年年啊，年年股票上比多来了。那分发的套个啊，像那露台分发的了，也就后来都涨啦。哎呀，马上来不够天红来，过了半年了，阿了也就他们那涨个，从七五呢啊，七那天来哎呀，他妈也跌啊！就过涨啊，后股票也跌多啊！就他不那哎跌了，股票了也就哎跌了，后个过年。叫提推来叫啊，叫推来叫啊咯。如果你哎，那边也点子，你吃过呢？我帮啊，吃那提个也点子，可不也比如来子，听侬叫咯，也牛。那你买咖啡因，我不个第二头咯，也牛。如果你那边都吃过呢，有些松果的呢，也点子，人家可不也点多子。那茶农开木二头咯，也牛。我把什么吃那提呢？提出木来嘞，也对俺人家提够多，提了可漂亮了多，就好么多，可漂亮了多么呐？阿弟嘛头，提那头面面家头，阿弟嘛么多啊，就也久嘞个就，那提那阿弟嘛头，提几天怕家呢，就个摆他了头咯，都那也怕家嘞，咖啡开木过多嘞，但是又怕多嘞，松几了又提那带，阿弟嘛那你我干嘛改嘞个么？人家么那好。啊，这呀，这呀，这地嘛么多咯，对面呢？啊，下路铺啦，过呢，也长啊，人家下路看农带么个咯，啊，田带么个咯，啊，田那个啊，田带嘞么咯，地嘛卡不，都是没觉得葫芦长咩，就前面切哦，干嘛改了个咩人家？那你就说这家那不？对面呢，我干嘛改了个嘛？这家嘞嘞么咯，对的呢？啊，这家这话人家提这的，家伙过呢，啊，有嘛什么吃那提来了？我干嘛改了个嘞？你就算自家做，都不提出么子呀？哦，我有啊，那个把家的提下带门个咯，有有啊，那个家去的哎嘛，我那个个的个呢，有啊，那个呢哎嘛，人家和那个呢家去呢，有几那和几个，有家和几个，有家了咩？哦，干那改了呀，人家也有。那干那等那，到车的边来碰的嘛，也有到车边那个呢，哎，天那个呢，我买了哎，过来买啊嘛，那过来买了也有，伊那那。阿妈哦，都吃饭的嘛，还跟那等那碗面，搁那面，都吃阿妈哦，都吃嘞饭的嘛，也牛个饱，吃完那个呢，你有喊嘞不谈啊，也牛的可罗那的嘛，也牛。
1: 讨厌咋了？这个多了么？阿妈啊，现在咋种下来？你经济高点，哎呀，跑几多了？啊。不晓得嘛，多关心。

0: ชื่อเป็นทั้งที่ท้องสะดอนเนี่ยเจ็บเนี่ยอยู่หน้าอุจจาระเจ็บอยู่หน้าอ่ะอุ้ยหน้าบุสัมภาวะเอ็งเนี่ยเราอยู่เนี่ยชื่อเป็นทั้งบ่อุ้ยเนี่ยบุอุ้ยมาเนี่ยอาจจะได้ยินเนี่ยเอ็งนู้นว่าเรื่องอะไรเอ็งชื่อเป็นเอ็งมาพังงูอะไรเงาเนี่ยขอบิจาระเอ็งเอาบุเอ็งอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเอ็งอะไรอุ้ยมึงเนี่ยสัมภาวะชื่อจีเอ็งอะไรสะดอนเนี่ยวิจิตรมาเนี่ยเอ็งเนาะ คนนั้นก็ยังพักที่อุณหภูมิโอ้ชาวสัมภาระก็ได้ยินเจ้าเนี่ยคุดดูเลยคุณอยู่เนี่ยมุมมองยาคือหนูอดีตตั้งบุบบิ้วโยกฮัลโหลคุณน่าคุณยิ่งเจ้าอยากจะไปอยากคุยอยากคุยดูไว้คุดดูห้องนี้อุจจาระนี้ดูจารุงจีเลยจ้าคุดดูเธอสัมภาระดีเลยใจเลยคุยยาเนี่ยดูจารุงจีเลย อุจจาระจึงเอื้อสมุนยาเนี่ยสัมภาระก็ยินนารู้ที่เย็ดที่เจ้าสัมภาระก็เท่าอุจจาระเนี่ยจึงมีอยู่เอาไม่ได้ยาละนั่นคือเดินหน้าผู้เอ๋ยสัมภาระเอ๋ยไม่ดีอุจจาระเอ๋ยจึงมีอยู่เนี่ยเฮ้ยเนี่ยนั่นจึงเอื้อสมุนยาจิลีเลยเอ๋ย น่าจะมีอะไรสักหน่วยงานหน่วยงานอะไรนะหัวอีกเนี่ยมันได้เขียนยาวดูเนี่ยเลยบุษยุนเนี่ยบ่จะรู้เนี่ยอุจจาระอยู่เนี่ยบ่จะน่าบุษยุนเนี่ยบ่จะน่าอะไรอ่ะอายุยืนเลยสักครั้งยาเลยมั่วกับบ่จะทอดีเลยเอ๋ยยืนเลยสักครั้งยาเลย
1: โอ้เอ็กซ์ฮาร์ดเจ้าเนี่ยอยู่ยังอยู่กับอยู่อันนี้ก็บ่จะออกมาเลยอันนั้นก็ยิ่งอยู่ข้าวใช้ยิ่งเลยสักครั้งยิ่งไม่รู้ไงเอ๊ะเพราะอันนี้มันยิ่งว่าหัวมันเพราะว่าไอ้ที่มันยิ่งส่งเราเลยมาเอ๋ยมันเดินอยู่เนี่ยยุคนี้บ่จะงอนอะไรนะบุญเดียร์ไม่ให้เลยอุจจาระเนี่ยคุณมีเอ็มเนี่ยเอ็มว่าเอ๋ยแล้วที่มันยิ่งเอาเลยทุกอย่างมาเอ๋ยเลยคุณเอ็มมีหัวจริงเลยอุจจาระก็ว่าผมเนี่ยยาวผมเนี่ย
2: ที่จะติดต่อด้วยก็คิดที่จะต่อมาสั่งสอนผู้หลักว่าไม่สมัยผู้หลักว่าตัวก็คือมีอยู่ที่กัจจาอุณหภูมิในหลักใจเนี่ยก็ได้ดูผู้ยังนะทำไมไม่จะนะไม่จะแล้วงานจะต่อเนี่ยเราอย่างนี้ก็ไปจะจีก่อนเนี่ยอุจจาระจะเราอย่างนี้ว่าอย่างนี้ก่อนเนี่ยนะมือดูเราอย่างนี้เหงื่อเนี่ยตานะ อายามก็จีก็แล้วแม่ข้าอยากใช้กาบินะมาเยี่ยนยูงั้นก็เนี่ยนิ้วโซน่าอยู่ว่าน่ากลัวมาเยี่ยนยูอายามใจเนี่ยที่ก็เลยเยี่ยนล้านเนี่ยหัวล้านก็เนี่ยจนเนี่ยล้านลอยเยี่ยนยูงั้นก็เนี่ยก็เนี่ยแต่หน้าหัวมาเยี่ยนยูขั้นจีหัวล้านเนี่ยเชื่อล้านก็เนี่ยพยายามทบทวนจุลเมย์เยี่ยนยูนิ้วโซน่าหัวมากลัวมาดูทำไม

妈妈的呀，我妈妈的太难了，但是。

จะมามาดูไงนะปุญญาได้ผู้บัติมาช่วยวันนี้สวัสดีนี่คือราคาบัติมาอยู่อาคุณมาได้ผู้ราคาบัติBye-bye.

Amahena tuja, telima tuja.

만 높이는 마법처럼 영화도 미술의 마법처럼 마법 아무 너의 편에 우리 말이 말하자 너의 편에

0: าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะไทยเมียนมาบรรลุข้อตกลงทวิภาคีจัดตั้งกลไกความมั่นคงปราบปรามยาเสพติดค้ามนุษย์และขบวนการสแกมเมอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เช้ากรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
2: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
1: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คศรีนครินทร์
2: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: ไทยเมียนมาบรรลุข้อตกลงจัดตั้งกลไกความมั่นคงปราบปรามยาเสพติดค้ามนุษย์และขบวนการสแกมเมอร์พร้อมตั้งคณะทำงานด้านเทคนิคติดตามคุณภาพน้ำสายสำคัญให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
10: นางสาวรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคมที่ผ่านมาว่ารัฐบาลไทยมุ่งเน้นการเป็นสะพานเพื่อให้เมียนมากลับมามีบทบาทในอาเซียนอย่างค่อยเป็นค่อยไปพร้อมเดินหน้าความร่วมมือในมิติต่างๆเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศสำหรับการหารือทวิภาคีทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องในการจัดตั้งกลไกความมั่นคงเพื่อปราบปรามยาเสพติดการค้ามนุษย์และขบวนการสแกมเมอร์อย่างเต็มที่ขณะที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้มีการตกลงดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสเมียนมาไทยและลาวเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 จากการเผาป่าโดยไทยจะส่งนักวิชาการสนับสนุนด้านการเกษตรมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านเทคนิคเพื่อติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายสำคัญได้แก่แม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำสารวินเพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยพร้อมลงนามบันทึกความเข้าใจ3ฉบับครอบคลุมด้านแรงงานการจัดการคุณภาพน้ำข้ามพรมแดนและความร่วมมือด้านอวกาศสำหรับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจได้มีการจัดงานไทยเมียนมาบิสเนสฟอรัมโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า700คนสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยตั้งเป้าหมายมูลค่าการค้าในอนาคตให้เกิน 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐโอกาสนี้ยังได้หารือถึงการขยายการเปิดด่านชายแดนเพิ่มเติมต่อจากด่านแม่สอดเมียวดีเพื่อความคล่องตัวในการส่งออกชวนันท์มาลีรายงาน
0: มณฑลทหารบกที่27ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยตลอดแนวลำน้ำอย่างจังหวัดร้อยเอ็ดหลังฝนตกต่อเนื่อง
11: กองทัพบกโดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่27ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยตามแนวลำน้ำยังในพื้นที่อำเภอโพนทองอำเภอเสรภูมิหลังยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ตำบลสว่างตำบลโคกกม่วงอำเภอโพนทอง ตำบลศรีวิไลอำเภอเสรภูมิพบปะผู้นำชุมชนและประชาชนเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรับทราบผลกระทบได้วางแนวทางรับมืออุทกภัยจากการติดตามพบว่าระดับน้ำในลำน้ำยังเพิ่มขึ้นจากวันก่อนประมาณ 10-15 เซนติเมตรโดยสถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบางส่วนขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพพีรพัฒน์พิเนศสวทร.1รายงาน
0: ด้านจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักและน้ำหลากพร้อมตรวจสอบหอเตือนภัยเพื่อแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำหลากจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ของจังหวัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้โดยกำชับให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเรือท้องแบนและชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบความพร้อมของหอเตือนภัย3แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอชานุมานและอำเภอหัวตะพานเพื่อให้สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์พงศ์ศรีศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
13: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดอะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลวเอาเก่งเราก
5: ็สปสช.ก็มาเกตอชูเคลเลอร์ปัญญาเปื่ออันนี้คือชีสวะกุดอช่ววัคซีนคอติบัตยักมากกว่าตามมาเจอกิจาซาสุยชูสุยจาตาชาชิเชอโซลสุยโกลปู HIV สู่ปูลอไวรัส B.C มากกว่าตาชาซาดอสุยโกลติเตอร์สุยคนนูปูอะโกลติเตอร์มากกว่าโรคซึมเศร้าวันโรคมะเร็งกอกปูมะเร็งหนูมะเร็งผิวปูเท่ากันแหละสู่ปูเฮตาเซียเลือดรอดเชื้อโรคสมองเสื่อมมากกว่าลอเกกิจาอันหนูดาเวตามมากกว่าสุยชูสุยจาและกิจาดาเวดอตัดรอดเชื้อ HIVซีกว่าอาถอยและใส่ด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกีแม0532853555สายด่วนกมทู1600และสายด่วนสุขภาพจิต1323เลิกปากก้องอันเดียวก่อนนี่ล้อง
6: ดอปูแวบปากยอบโพนเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลิลอก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคาคือเล่นตัดพี่ตัดมาตัดพี่ออกมาออกจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แท้อีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แต่กระโทนลุยกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกระตอบเปอร์ปากะลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปอร์กะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากระเจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และตื่นเลื่อนนกห
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือโชเปอร์ดับเบิลแวนมือขาพาตีพื้พี่ก็กันเนาะบาตุกอลาซาเดียพโมลาวารัญญาไฟไพโรดแพลือวิทยุกลืนลอกระจะแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่ตะตออีโอแกสกอลาซาตาเชอร์กตอก็คอคุยนาริและตุเลอนาริจิชีฮาโลคอปาคือนาริและตุเลนุยนาริกึนาดอบกากอดอบกาเซแพลือวิทยุคลื่นAM ตะกะโทลุยกะยานี่คือกิโลเฮิรตซ์วิทยุเลอร์พะบาโค FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ เนาะไม่มีเลอร์มือขึ้นนี่เนาะกึนนาดอบกาเซแพลเลอร์วิทยุสวทเตือนภัยภาคเหนือเนาะอาเกอร์ทูนี่เบอร์กะลือกะทาแลออทอตาชิกะตอเลเยนาริตือเลอร์คืนนาริเนาะเดอกนาเซพแพลเลอร์คลื่น AM เยกยาลุยชิคุยกิโลเฮิร์สเนาะเดอโอเคสกอลาซาเซเดอโทรศัพท์โอปาเซเบอร์โทรศัพท์เดอเบอร์คอลเลอร์053-276-007วายเซอร์คีนุยคือวาวานุยเนาะมือจาตินียาตินีแฮตุลอกอเชอร์ดอปูแวร์มือกับพาติพือพีซิโซโดบามือจาตากุบากุเซตาสุมุซามือโอติจัลล้อเมื่อเลิกก็การนี้ตุกตาละเกะเบมือซับคีเนาะและกันนาดอกว่าตาสุมุซามือเลิกกะเคิดเนาะ

mưa cho bơ tự nhiên chắc cứ hè té bà ra được ta cứ chọn pi áp bờ thò nó bây giờ hồ từ ra ô ô ha cho xin nà lệ kha asara sama lệ kha gồm một số co từ lơ bà thi bà đô sa sư mù lo pi si chỗ từ lơ cái từ à cái cha má ơ má so lo kia cái cha kha si lo sa nó từ kia ta cứ chọn lơ lo sa ha gò đồ má ta cái ý này ta có thi còn luôn nè bà từ bà à cứ hè về đã đi so lơ à cái cha này bà hè té ơ té so khoa nó đi nè cha này ตะไคนี่อาเกียตะจะมือลบกะหาเกกว่าละเกปลาเนาะพอกะจาพอพบลีเจตะเลพอคือกรอขาตรอขาซีเนาะดิซอเลกะนิพนิลีเลแลลิโจนี่เกกว่าดอกกว่าบาตะบาอะเมฮาเกเนาะวีกะดอดิซออัมมาซาดิซอจึกเตกอยเนาะนึบาเกเกดิจะลอเนาะอีกะมีเตดันฮิตนิพนิลีเนาะบากะเมเลโจฮาเกเนาะวีมาซาดิซอเลตะตมุเลซาลิโจบามาซาดิซอเลเมตตาชะกะตะเลเลเจนิเดตัมโมอธิเซลเดนอตะไคเดนิเกชมภากวานอดาเลอะนะริคีฮากิติเลเดตัตโมโตโดโตโจซาปะกะคือนอกะวะโอเจเดกะตะสะตะเซอะนะวิเซนอนะกวาอะจิกุจิกะตะคือตะโคเนาะฮังหูฮังหอเชกันญาตะไคนิเดบาตะบาปามเออมาซอกว่านะแกเจ้าเดียวเราตีเราแช่จากกยอเนาะอันนี้เรื่องนี่เราอะก็บล้อเนาะดิซอแก็บกันเลยแก็บกันเลยตัวเด็กตัวจบกันงูเนาะปลาพลาเราตากระโตแก็บกันเลยแม่นี่แม่เอโอมุชาใครอีนี่ฮากีเดินมาซาดิซอปลีตาเนาะสู่ตัวมือซาดิซอตัวโมและโอซาเดโรโมสก็ว่าดอยเฮเดจามาซาดิซอจาเลอะคุซาชาฮึเพชาตามบัวซาเสเลเกิดและเจ้าเลกอคอเนาะตาใครนี่ในแก่ชมกว่าบาตุบาปามาเออมาซอเลเจ้าว่าตาเลเกิดตัวเจ้ามาเจอนโพเซเลตากอที่เนาะดิซอแกกันหนักกว่าแกตัวดูออกกยอดิซอพอมือพอคว้านี่ก็แต่คือมือป้าป้าที่เทียเนาะพอต้องมีโอเพนนาบาเนาะหนูเดินหนูก็มือสก็อันมาซาดิจเล่เนาะแต่คือมือป้าป้าเสียเนาะดันเลคิดจะเทวดาบาลานีตาเลือดปวดท้องเนี่ยต้องมีนี่ตากระมาบ้าหนูโอเดมมือป้าป้านี่มือป้าป้าเอ็นนาเวตุเนาะโอเล่มือกับป้าทอบูอ่ะแม่มาซาดิจลอวีเซอร์จัดเตอร์ดิซอตาแม่โอทอดิจลอเลือดป้าแฮมมาเออมาซอป้าเฮเตอร์เอ็นนาขวาเต้หนักจูนาขวาดิจลอเดอเฮกระเตอร์ตัวจีเดียปูเนาะตัวบากว่ากับผ่าวะเนาะและแต่เดียวเราติเราแช่หนุ่มมาดีเนี่ยอัตเตอร์รีบะอัตเตอร์รีเดอร์ปานอกระบะอัตเตอร์รีเดอร์หน้าอัตเตอร์รีเดอร์ยาเนาะแต่คือปลื้ออัตเตอร์แต่สตาร์เดียวเราติเราแช่เนาะดอลลี่จะจับนะในกระจานี้เรามีแค่ตามุตปาตาพุทธพีและตัวเดือดตัวเจ้าเราซาเดือดสระสมาดอลเลอร์ไฟปกครองเนาะเดือดห้าคือแกล้งคิดถอดเลิกเกลแกล้งคิดที่ซ้อนเลิกตาอุดถอดดีอีคือเมื่อเลิกพอสโฮอัตามุถอดดีจะหล่อเนาะดอลเยรจ่าพอสโฮอาสูไม่ตัวมือซ้ำไม่ถึงเฮียดิซอคือบาเลตาชาตัวซอตัวเซช่วงโมตาราซึมเศร้าเนาะในบาเล็กแควอและโอเลอร์กสิสระและแกจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นเนาะดิซออาซินยานาโปบาคาเดอพัสโฮคืออาเกนีแตจูเนกเลสซีเนาะบาลานีพัสโฮอาชมโมดาเวเดราอาตเนเฮเตหรือปลาวิปลาปกว่ากับผาเกกีตาคอที่คอโลเลอร์ด้วยทอมเมอร์เลอร์ตาบาทิบาโดตาเลอร์ปลาชมโมตทอลาเกอโอทอและสุญญาปาดิสลอเซเนาะดิเนจานี้ปลอปดอกว่าช่วยเลือดตาคอที่เนาะเตมเลอร์ปลาโพสุฮาโกสฮาโกและตุลบาซินยานาโปอทอโบอาเมตหนูตุกก่อนอกี้ตาตื่นมือสูงมือทราบว่าบ่าจ้าบักกันหนาอ๋อตื่นมีอุกเพลบ่าหนอตาก็มีก็จะเกือบปุ๊บขีดแหวะหนอดิมีจ้าเดือเฮลีบาปะแก้ตาโมตาปะตาพูตาพีดอกผสมก็ระแกล้ขีดถออุกก็จะหนอดิมีจ้านี้กว่าช่วยหนูพูนินลีเรเต้ากยอกยอเต้สูเต้โซเลือกเครือตาบาลานีอันหน้าตาเลิศตื่นมือสูงมือทราบนอกี้มีเรียเมื่อจ้าเกลเกกยอกยอเนาะตาอากือวิทักกิดาเวนอพอสโฮก็รามีน้ำมีย่ามีรีเนาะแก้ตามโมตาปาตาพุทธพีปัตเตเอดอมเลอร์เพอแฮโตตาเดอร์เพอเลอร์ตุ่มตุ่มเปอร์วะดิเนจานีมาลาลาเนาะโอทอเวดาดิโซเลอร์ปักกิจาควาเนาะเล่าฮูมอสก็ควาโตตาดอตุ่มตุ่มเปอร์เดอร์อาแก้เกตาชมูและสุญญาปาสีเนาะดิเนจานีตาคอที่คอโลโอทอเลอร์ตะกุโตนี้หรอเนาะดิจะหล่อเดอร์โตโดโตโจหล่อซากกยอกยอเนาะและกันนาดอตาสมุซ่ามือเลิกกะคือดอเนาะ

Adi,

Thank you.

Oh, yeah.

0: ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศระบุการเยือนไทยของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นสัญญาณเชิงบวกช่วยผลักดันการค้าชายแดนฟื้นตัวสร้างโอกาสการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศ
6: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นสัญญาสำคัญในการฟื้นฟูความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนหลังเผชิญข้อจำกัดจากสถานการณ์ในเมียนมาโดยทั้งสองฝ่ายหารือครอบคลุมการค้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงงานไทยแลนด์เมียนมา Business Forum 2026เพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจบทใหม่ซึ่งการค้าชายแดนยังเป็นกลไกหลักของเศรษฐกิจ2ประเทศโดยปีที่ผ่านมาไทยเมียนมามีมูลค่าการค้ารวม 244,051 ล้านบาทเป็นการค้าชายแดนและผ่านแดน 199,112 ล้านบาทหรือกว่า81%โดยเฉพาะด่านแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญทั้งนี้ภาคธุรกิจยังเผชิญอุปสรรคจากการเปิดปิดด่านใบอนุญาตนำเข้าข้อจำกัดด้านเงินตราการขนส่งและความไม่แน่นอนด้านความมั่นคงซึ่งการหารือระดับผู้นำครั้งนี้จึงเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลทั้งสองประเทศในการผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างจริงจังปุริมปราศโสภาภาครายงาน
5: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเร่งกวาดล้างกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลพร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยไซเบอร์ทั่วประเทศ
7: ท่านตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสกส.เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินการและขั้นตอนการจัดการปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลซึ่งเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ขณะนี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการรั่วไหลของข้อมูลโดยทั่วไปแต่เกิดจากมิจฉาชีพนำยูสเนมและพาสเวิร์ดที่ได้มาโดยไม่ชอบหรือใช้ช่องทางที่สร้างขึ้นเข้าไปดึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยผิดกฎหมายซึ่งปัจจุบันสกส.ได้ปราบปรามและควบคุมสถานการณ์ครอบคลุมทั้ง3มิติแล้วตั้งแต่ต้นน้ำควบคุมหน่วยงานผู้ดูแลข้อมูลเช่นกรมการปกครองและกรมการขนส่งทางบกขั้นตอนต่อไปสกส.ร่วมกับสถาบันดูแลความปลอดภัยไซเบอร์เข้าตรวจสอบมาตรฐานหากพบหน่วยงานใดละหลวมจะเสนอคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญลงโทษทางปกครองกลางน้ำกวาดล้างตลาดซื้อขายข้อมูลล่าสุดร่วมมือกับตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มคนร้ายที่เป็นตลาดกลางซื้อขายข้อมูลไปแล้วกว่า18รายนพศรแก้วคำรายงาน
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจับผับเถื่อนกลางเมืองฉะเชิงเทราพบยาเสพติดจำนวนมากและมีเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการจึงจับกลุ่มผู้จัดการร้านส่งดำเนินคดีและเตรียมเสนอปิด5ปี
8: เมื่อกลางดึกที่ผ่านมานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบารมีโสธรเข้าตรวจสอบสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่ตลาดทรงชัยเจริญทรัพย์อำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราหลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าสถานประกอบการนี้เปิดให้บริการโดยไม่มีใบอนุญาต ลักลอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลามีเยาวชนเข้าใช้บริการและปล่อยปละละเลยให้มีการใช้สารเสพติดซึ่งจากการสืบสวนเป็นไปตามข้อร้องเรียนจึงนำมาสู่การเข้าตรวจค้นโดยผลการปฏิบัติการพบมีนักเที่ยวและพนักงานรวม194คนพบนักเที่ยวอายุต่ำกว่า20ปีจำนวน39คนมีเด็กอายุต่ำสุด16ปีและ15ปีจำนวน3คนเข้ามาใช้บริการด้วยและยังพบผู้มีผลตรวจสารเสพติดจำนวน32คนในจำนวนนี้เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีจำนวน7คนและมียาเสพติดถูกทิ้งในพื้นที่ภายในร้านโดยพนักงานฝ่ายปกครองได้แจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวผู้จัดการร้านส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายจึงเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามคำสั่งพิจารณาสั่งปิดสถานบริการแห่งนี้เป็นเวลา5ปีต่อไปสุธามาตรักษาพันธ์รายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
9: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอ้ไม่โชเปอร์
1: เหมือนซุ้มค่ะ
3: พบว่า
1: เนื้อซอง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
4: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้ด้วยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มั่งๆเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก็โอ ่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

อ๋อค่ะในกำในช่ำเปลี่ยนความอันห้องจือว่าสุดต้องเป้หนังหื้อเลยสู่เจ้าเฮาค่ะบ่ได้เลยไวเลยฮอดเลยเผียวกับกูติกูตังสีหน้ามึงเปียดหน้ามึงอะว่านั่นมีจังหื้อหลายๆว่านั่นพี่ๆน้องๆเฮาเขาสังว่ามีเจตนาเจตนาศรัทธาฝึกกินข้าวซะในก็บ่ว่าจบกว่าสังฆาเนี่ยแค่นปสาธุอนุโมทนาซ้อมสีกรรมดีค่ะกรรมไม่ดีเป็นวังโหกยำมุนคุณเข้าเฒ่าปานนี่ไงความตํายาด้วยดิชิบลําเฉมเฉก็ได้มวยเมียวโคปันกันรีบยุกยิบตอดลังย่องเต็มปันคำน้ำเหลืองเน่าเอาไว้จูยุกถูจังเอาเสียงนอวันนับปีชีเจอข้าวเธอป้อเหมือนเงินเหล่าเงาเอาเงาเหล่าเงินงอนเปิ้นชนปุจจาห่างต่างเจ้าพุงเคียงกันได้สามชิปลายปางเอาเจมังสังเศร้าคงเลยป้าลงไว้เจเสียมเชนิ้วมือยุกคือตาเนื้อหน้าหาไว้จุทัดคำมาเลี้ยงยืนกลับมาลูกปู่จอเตืองเย้าหนอก็สาขาเตไว้หาจอยต่อหนุ่มนอนนู่นเลี่ยมยาช่างเปิงเมืองอีกชิงย้อยเอาอีกอ่ะคืออีกเลี่ยมหนึ่งเมื่อมีต้องหนีคุณพี่ชิงแจในหมู่เจ้าวันเนอลูชายย่อขอนู่ถอยเลี่ยมงาสกุมก่อยจอยเมียนอีกจำเลี่ยมหนึ่งเมืองเขเจตีที่ซอยซอยต่อปูจอเตืองเมืองวงเวียงตีเหียงไก่อย่าให้มันกัดกำในนางคาเตไว้ตัวเมียดเสือเมียดของทัดเงาจะตั้งเชิงย่อเยียงยุกสาวยอลูตัวในหันหมอกยาเขาแต่ข้าเสือป้านกระพอดเพียวชูเจตีหลายเมืองคานอข้าได้ไว้เจมสันต่อผมคำแค่ตำหิมเกี่ยวเที่ยวชุมมาคำลองชุมซองมันปีจีเสียงเฮืองเมืองสวยตะกุงสุงป้นที่จีเหงาเหล่าหิงหันคือง่ายอีกยุคทุกโกต่อก่อชนก่อนคำแค่ตำไม่เมืองมันแองว่าหิมเกี่ยวจีเปรควันโตคาเตียวเอาข้าวหัวเม็ดหักหน้าเลือกเฮนะสูงถึกถึงตีไหลถึงหอดไหลตีวางอาลูอิงซ้ำจำมาเจตีปริพอก็เจตียุกทู่เจตีที่ตั้งช่างหญิงห้อยหาหลายสู่หันลูกเต้แค่คำเหลืองเฮืองนี่เกสาคาเดวัยหามยาสปิดเชียงเขียวเปียวไหลมีไก่แคบลินตึงเมืองเมียวยุติยาคันขาลินเนจับเกืองอิงมวยตอมเอิงเขเสวันสานุ่มคำห่อแกนก่อคอต่างสร้างปลายอดที่จี้จัวเลื่อนจิงปะเลเมาโตคาเตกลับมาลองโคปานกันกลมกบสูสวงเอียงอาช้ำมวยต่อกันกูยุกหลูปันกันกบกิ่งอ้นจำลงอามนางป้าพลาคิดที่โอยาวเอาเจเมืองถึงถึงทองโหเรื่องล้มซึ่งอีไหวเกียงอาใหญ่เกียงเสียนเกชีลำไม่ทุนข่าวเกียงลาวหมอกมวยโมกึ่งแทงเกี่ยวหงเกียงตรงตรงน้ำคงแขนนอคือก็อีกมานี่สี่สู่กูวังอ้างเตียงไอ้ขิงถึงอ่องยองสวยหอยน้องจินตังห่างทูขจูชักปันกาห่อมกลับมาเจียนเห็นเชิงเอียงอาซ่ามวยโตนอหนุ่มคุมกุนวันเตียงขายยังอังปลาแค่คำเหลืองจี

สีโฮกิงโยคุปตัมมานาเลมาเอพาสาสะพอข้าโยหอดถึงเจ้าเอาเจ้ามึงสู้มึงนิมึงนองถึงท้องมึงนั่งมึงย่างปดเปลี่ยนเลียนาพร้อมลอยห้อมหมอกปานเสคือไงแข่งนาฮีแฮคือแข่งนาฮีลอยจากเมืองนะขุนตินพะห้ำปอนอคือไงอีกสี่ป้อสมใส่กำไก่จ้างไม่น้อยช้อยจุกึงกันเตึงคอป้าแข่งปังมอลอยมาถาจุมเยกะเปป้อโตลิคามาตังยังไงช้ำเชียนมีสี่ชงชะตรงร้อยก่อคอวัวอีกล่ามอกลายโหปังคืนห่มเกียงล้มเหยาเอาเจมไล่ข้าปังลงลอยเหลี่ยมเมืองนายเมืองปอนนองมอนโหปงลวงถึงมันทะเลที่เพ่กังมุงขอดเขต้มจมไม่รู้ปู่จอเติงเตมันเหมือนยังโตข้าเมื่อหอดเหมือเผี่ยวสู่หอดข้าเหยาหนอเกื้องอีกหมวยต่อมึงปั่นหมอกใหม่ไข่เชียงตุ้มจุ่มคำข้าตำสักปานกันเหียวห่อมลงยอดอาลูตาหน้ากะละว่าเติ่งกาวเปียมันหลอดแค้นเหมือนยังโตคำเออหอดยักงายอดหน้าปันสั้นเสือสุกวางอาลูกำเนิดคือยังหมวยต่อพายัดมึงสัตว์ชกยานำอาบอันอับสะโพดูโตขะตันซอยปันกันจำเงินเยาอีกาช้ำเมืองเหมาเมืองตวนเมืองห่างเมืองผังเมืองตุ้มจุลุมป้องกันกล่าวเชียงอื่นกึ่งเมสายลาปุ่นลาปอนขยอนสาลุยคือน่าอยู่จ้างอาต่อหางหงกุ้งทองไอยองเปิดเปียวมนจีสี่วันแข่งเดือนใหม่โตคาเตไวจูยุกสูฉากเผียวหอดปอดทุ่งหลินลับเจงอาใหม่จ้างละมวยต่อปูจอความบางมดจังเจตนาเหมาเมียดเลวัดความใหม่ไปนิ้วมือข้าชิบหนึ่งถึงไว้เจ๊เจ๊ขยาวเอาเจ๊เมืองผีเมืองสางสามปังรอคนให้คงกุนคงคนกุนเพลินลอยเนื้อพองป้าปองอุปกุกขิงไว้ถ้าเรื่องใหญ่สั่งกันเพเสนับปานักกะเปเก็บบ้านคำเมื่อคำพนาป้องวันอ่อนจำคอชดเกืองาเอียงมวยโตหันจิตมวยโตวันจิตหันจิตคำจีที่จอยห้อยหิงเหเขมยามุมถุ่มห่มพัดไปยอดที่จีวัดเสาเงาลับลอยลุกงำสวามคืองาแทงยุกทุเสกามาเมียดหมูนี่จีเติมคำจอมคืองาลูกเวียงน้ำเตียงพังอุ้มตุ้มไหลลงเยามีนายเวียงวางรังเครือเมืองซึกเออหมูจุนคุณเชิงไว้รวมแกมโอกงหงจักไฟมั่มปล่อยชกสอยยองขีโตเต็มทนงาพลายุกชนขยอนสาลูกรับตางอาชีเจียงแปดป้าชีหน้าเปียดภัยอาวัยรวมไว้เจ้าพี่กัดกังสาล่างข้าป้าเจียมนายปั๊บคำหลังคำเรื่องลันคำย้อนป้นนายกับชามยาท่านย้อนป้นดื่มยาโนก้าย้อนแค่ปานกันเหงาเปียป้ามนตีเข่าเหลาหกยมะยอมห้างคาตกรรมมามากะยะคันธาปูจาจ้าปูจาสะเก็ดจ้าหมบมากมปุ่งหมโกรมหลีหรือว่างก้างรถไก่เพคขนอหาหนายโจสุดตังห้องแจ่มแทมอนอ่อนถึงสูงเวงมีเพื่อกลางป้นตางสำจำสลาขามัดขอกันทุ่งนี้โจไปเลยสู่ถูวำจำหอเก้าคันป้นจักยันตนาหลอดกาป้นเพเขียนเหือจื้อยำจีเปลี่ยนจัดก้นเมื่อไรโก

เอาค่ะในกำแนมเป็นอ่องเป็ดเปิงค่ะเนาะหนังไอ้ตีอ่องกับกูเจอกูเมียวเตรียมตีตีกินก็แล้วเชียมมาเตรียมไปสี่จึงแปดป้าชีนาแปดภายในเฮาบ่ได้อ่องจีเมียงจีกันกว่าตั้งนานนั่นในข้าวเขากำในแต่ไรห้องนี้อ่านนี้ห้องนี้อันตีว่าอ่องเป็ดเปิงว่าในค่ะก็นะ

0: ็นยกพียงอาจ้างมีช่วยข่อยปุ่มเฮือมือจี้จู้ว่าเฮาในมีลูกนาปุ่มหมับเจ้าอ่องเป้เจมันนารากีรีสินเปียงย่องกวางมารู้จังเมาเราอ่องเป้เจมันนันต้อปนันต้าคุณนาคาแค่เลือนแค่เจินกลมเลือนโหต่อเจ้าอ่องเป้เจมันมาหน้าชุงปู่อยู่อยู่แล้วเอกทางยาวเจ้าเมือกจริงเขาหิมยาเจ้าเมืองลิ้นเขาหิมเนี่ยจึงจะเงาเขียวหาคือย้ำเนาขนพนาเนี่ยอาเจ้าจึงพิยามโอคำหากำในพอที่เหมยนามาสว่างว่างเป้เจมันเอียงกู้หลิงมาละไอวายากวางยองลำมาหรือพันอยู่มือเฉมเชมเมมอันปายันกายาวลำมาเฉมเชเมมันไปก็พนาชดอะไรกลางตังอ่องเป้เจมันปลาปึกอาจจะก้นตันหลายอันเลี้ยงมอมฮัดจมข่อยปุ่มห้างว่างปุ่มคอช่อจูเจ้าเด็กปั่นปยาติ้งว่าฮาไรทางปอจอจอสุขอเย็นเปจิงหลีไรเย็นถอยลังกาปล่อยปุ่งผว่างขานั่งตึกพึกขอความขันเตหิงผ้าอือผู้ไรก็จึงหาผู้ไรมีจีกเจอเฉพาะยุกยอยองเอาปั่นต้องกับคำพระเจ้าเปลี่ยนเจ้าย้อนเขาจะมาห่มหลังเดียมือผ่องหลังเดียมือผ่องจึงให้เจียวว่าง
1: เขาขามาถอมด้วยปืนหูตั้งหันในข้าวฝนกันอิดอีในค่ะเป็นข้าวฟิงฟ้าแรกลายอ่ำเพ่งกำหนึ่งไม่กำหนึ่งกัดกำหนึ่งฝนตกล้มแรงลงเจ้าไหนตั้งเป็นในกอจังนำเหลืองมาอำบาลุกอ่อนก้นลงเป็นต้องแฮต้องกว่าน้ำหนาย้อนเกี่ยวเลยว่าเจอแมงไวรัสแหล่แบคทีเรียอันแพร่อยู่ในตั้งกินตั้งย่ำเสียแหล่เป็นตั้งเป็นไลเตอร์นำมาเตะในค่ะอ๋อก้นตั้งน้ำอันไลซ้อนตักพ้นอ่ำเงื่องแวไลนั่นก็เตมีนำหนาค่ะถึงที่พ่อเป็นไข่เป็นนาวและเป็นวัดเป็นอานเสียอ่ำก้าตั้งเป็นต่างเมี้ยวย่อนนำฝนอันตกลงมาใส่นั่นก็มีถัดกล้องเฮ็ดให้ก้นเป็นตั้งเป็นนำเต้ๆในค่ะตอนตาลูกอ่อนแหลงหลูเลยด้วยลุ่มลาปันนิลีหยาเปันเตอร์นำพ้นย่อนเตนาวเสียและเตจังจับตั้งเป็นหลอดล้มติบแลอีกตั้งไข่วัดใหญ่ในค่ะอ๋อหลูฟังย่อนโคของอันเกือเหม็นมีแบคทีเรียเจ้านั่นติดจับไว้อยู่เจ้าในกอดถูกดีเลยดูล้อมด้วยถึงลองมดใส่เซียนใส่ในค่ะพ่องลูกอ่อนยิบกำนั่นเดใส่ซวบว่าเจ้านั่นอ่ำนั่นก็มือเขานั่นทูทูทูตาทูหังคำว่านั่นเดละเฮ็ดเธอเป็นตั้งเป็นตาแรงไล่ต้องเฮต้องกว่าขี้หักสองคนไล่กอบนั้นเดี๋ยวเลยมีลองตั้งมดใส่เซียนใส่ใกล้ๆล่างปัดมือดูล้อมด้วยถึงลูกอ่อนเขาคาจ้อมในค่ะตอนตาก้นลงซ้ำกอพ่องขิงข้าวฟิงฟ้าแหลกลายอันเดพบยากำน้ำนั่นก็เจ้าหนังตั้งเป็นหลอดล้มหูเจอไข้วัดใหญ่คอเจ็บตั้งเป็นปอดเกลเจ้าหนังในค่ะพองออกเฮิร์นหื้อกว่าส่วนกว่าหน้าเจ้านั่นก็ไฮตื้อใส่แคบติ้นอำนั่นก็ซอกติ้นย้อนจังเหยียบย้ายเยียวหนูแต่ได้ฟังเป็นตั้งเป็นเยียวหนูกันไรนั่นค่ะอ๋อในก็เป็นลองตื้อตั้งแทงหนึ่งอันในค่ะมาฝากตอนทุ่ถึงพ่อแม่ปีน้องๆเขาให้ได้ยินถ่อมจ้ำกันตั้งห้องปล่อยเสียงเฮาค่ะ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์ในค่ะ

0: สวทเก้งใหม่ AM 147 6 GHz ค่ะอย่าลืมปั่นแห้งค่ะนะ
1: พิกสมาน้องปีปีอุดดุดหนุ่มพังนอนไว้ในเสตากอ

มือสูงตีค่ะเจ้าคือปีน้องไตเลียดไว้ฮาทานผู้ฮักการมือสูงมุ่นแรงเฮาเขากูเจ้าอ้อสุรายาเมากรรมอันจังผ้าเมาเจอกวนเฮาเฮาเมามีเงิงอ่ะเฮาเอิญอ้าถึงนึกกึกป้าอันจังเป็นอ้ากูสู่อะแปดสีซ้ำเฮ็ดเฮากุ้งมุนจื้อเสียงยอต่ำหังจ้าเฮ็ดเฮาป้าอยู่ลีลู่ยอมเฮ็ดเฮาป้ามักมีตกซุ่มกว่าเจ้าไหนผู้เดียเข้าป้ายาฝิ่นยาหม่ากัญชาเฮโรอีนปางกกกิงยาสูตรมิงน้ำเหล่าเลี้ยนยาคาคู่คาป่งเขาเจ้าไหนตั้งนำอยู่อ้อนางฮือก้นหนุ่มใต้เฮาเขาตีเงื่องแวไหลพี่ยามเอากำแลสังนางฮือตีมุ่นแม่ไหลฟิงยามแปดหลายแลสังนางฮือตีกึ่มทิ้งไหลน้ำเจอทาเจอเจื้อนันแลสังวันเมื่อไหนตีปืนปล่อยปันโฮคออันไรจือว่ายามเอากำในจองปันตั้งกัดเย็นเจอแต่ไหนนั่นก่อนคะปีน้องผู้ถอมยินจะยิงเจ้าใต้เฮาแหลอีกป้าเจ้าคือกวนเฮาเขากูเจ้าตีค่ะยาเมากำในจองบันดั้งกัดเย็นกวนเฮาแต่อยู่ค่ะห้าในเป็นความถามคอหนึ่งปุ่นดาปีน้องผู้ถอมยินเฮาเขาวันเมื่อในค่ะนออิงเนื้อลองคอถามในเซกอบสังแลกวนเฮาจึงแปะอ่อนกันจับยินมันหลาในป้อดีซอหาคอตอบมันจึงเฮาถูกลีไลใครเจอถึงตั้งเกียกทรงแหล่ลองเข้าไลเข้าปินของกวนเฮากับปันเมื่อในอ่อนตั้งค่ะนอก้นหนุ่มอันอ่ำใกล้ไรเฮ็ดก่อจอมภูรีแหละอ่ำมีแห้งเจอมอจอมเจออารมณ์ล้นหรือเขาแต่ผู้เดียจางจับไรยินยาเมากำง่ายๆอยู่ค่ะลองเจอเฮาเคยไรเคยเป็นนั่นอ่อนด่างสุดแต่เป็นลองป้ายมักมีของก้นเนเฮือนเนยเฮาปุ่นด่าโฮนาเจ้าเฮือนหาเงินเลี้ยงก้นเนเฮือนเฮานั่นซ้ำเคยไรเงินมาหนำน้ำจึงจางว่นพิษเสถางเปิงว่าป้อเฮาไรกินยาฝิ่นยามาปันมันเหย่าเฮาติจังใกล้เหตุการณ์นำนำเฮาติจังมีแห้งแลเหตุการณ์หาเงินไหลนำนำในข่าวว่ากวยกาเพราะเฮามาใครจะวนด้วยขึ้นแต่จึงสั่งเฮาเอา

ตีเขาตีย่อปันตามจึงหน้าเฮิ่นตายีลูกล่างนางเมเฮาเขาซ้ำตีเป็นซึ่งหืออันวานั่นจ้ามวนด้วยค่ะลูเปิ้นก่อตีเสนีเสเลกุงมวนเฮาก่ออัมมี่ลูกล่างนางเมเฮาเขาก่อตีไลนาเล็กตาต่ำต้อยอำฮัดเขาออกแก่กลางเปิ้นเจ้าในคายาเจ้าคือกนไตแหล่พี่น้องเจ้าคือเฮาเขาตั้งหลายดีคะอันเฮ็ดเฮาพี่ยามเมากำจิ้มจำเข้าหัดมาถึงเนื้อเฮือนเฮาแทงลองหนึ่งซ้ำป้อแม่อ่ำมีข้าวยำกลุ่มทนด้วยถึงลูกล่างป้อแม่หักลูกล่างอ่ำเพ่งกันป้องลาลูกอ่อนเขาอยู่ตาเสียเจ้าในจังเฮ็ดเฮาลูกอ่อนเขาอ่ำเข้าขามเขาเฮ็ดคิดเฮ็ดปลายเฮาเสียลาลีเฮ็ดฮอดลงกว่าจำอ้อยก่ออ่ำลีต่อป้อจับยากว่านั่นขายเย้าสังเฮาใครเจอด้วยไผ่ก้นหนุ่มเขาจึงป้อเฮาเจอไล่หากินยาเมาเหล้าสิเฮ็ดคิดเฮ็ดไปเสิร์ฟป้อแม่พี่น้องเฮาจึงยาว่าตีเป็นพ่อนลองลีต่อเฮายังตีหนาลือมาสิเก่าลูกก่อนเฮียเมากำนั่นตีเตื้อสร้างตัวเฮาแหล่เจอสายป้อแม่หิ้มห้อมเฮานั่นค่ะนะตัวเจอเฮาก่อเตรียมกัดเย็นอันเฮายังอ่านไว้ตาเมื่อนานั่นก่อตีแตกยายลู่แล้วหมดป้อเดียวลองในมาแตกหนึ่งตัวตั้งอันปูนดาเมื่อนาเฮาจึงจองมันกึ่งงามกันลองพ้อนจ้าอันเป็นมาเจอนันหือเคยได้เคยสั่งอันวานั่นเฮาโหลมอว่นสั่งด้วยค่ะนะเฮาโหลมีสติสิถ้าสั่งด้วยอันลีอันจ้านั่นค่ะย่อเจ้าคือผู้หัดหันผู้มีหมุนเฮาเขาอ้อลองไล่ก้นหนุ่มเขาไล่เข้าสู่จู้ถึงยาเมากำแทงไล่หนึ่งแต่เจอเขาก้นหนุ่มปานเหม่อเขาเฮาก้นเนื้อตรงวงหิมหอมยอมหับเขาอัฐังเหย่าเขาขึ้นปานจันสูงในในแต่ตื้นเป็นลองตื้นเป็นของลูกอ่อนเขาอยู่ขย้าวนางฮือป้อได้มีอ้อยก่อนนำนางฮือป้อได้เขาแกะออกกลางเปิ้นไหลนั่นเปิ้นทรงสังก่อเขาเคยเฮ็ดจอมลายนั่นเอาอ้อยก่อแปดหลายไว้เหย่าหรือป้อแม่หมอสอนเขานั่นค่ะนะสำว่าเฮาฮู้ว่ามันอ่ำเจอลองลีในเซตาก่อมังปอกมาไล่จอมเจอไล่ย้อมเฮ็ดจอมเปิ้นกว่ากวยกาสั่งเฮามาใครเจอด้วยลีลีจึงความกาตาดีเข้าไล่เนื้อจุ่มอ้อยก่ออ้อยเซแหล่สำบ่อไล่ขามจับยินยาเมากำกอบมันนั่นจองมันกึ่งกามันอยู่ค่ะเขาเฮาใต้ก่อใจยิงเฮาเขาไว้สติลีลีเซว่นด้วยอิดหนึ่งหิมในเนื้อลอกาลงในมีไตก่อหลีแหล่อ้อยก่อเปียดหลายในอย่าไปลืมสอนค่ะนะสังเจ้าเก่าเคยเข้าในแก่กลางเปิ้นเคยเฮาเปิ้นยอมหับเจ้าเก่าในจึงข้าเจ้าตีจี้แหน่เซนตังอันเป็นไล่ถูกตีถูกตั้งมันค่ะไหลเปิ้นอันว่าในข้าเจ้าเลยยื่งจู้ถึงหมู่ก้นหลีเขาค่ะเนาะอำเจ้าหมู่อ้อยก่อเปียดหลายเขาค่ะเหมือนเจ้าหนังลองเลียนเอ็นแห้งลองเลียนลองไห่ตึงห้องความลองคัดเจอเฮากัดแขนภายนาการแลสังภายลิกไล่แลสังลองภายการป้ายมุนแรงสีเปิงๆแลสังค่ะนะอ่อนตั้งสุดแต่พอเฮาเคยยาก้นหลีเฮาหลุดทิ้งเฮาตัวเฮาเป็นก้นหลีก้นกัดก่อนในอย่าไปลืมค่ะใต้ก่อเฮาเขาตาเฮาเปิ้นหยุ่มยำเฮานั่นเฮาก่อหลัวมออยู่มอกินมอลาดมอจาเฮาเปิ้นป้อกึ่งตั้งหยุ่มยำเฮานั่นค่ะกว่าเฮาเมาเหล้ากินยาฝิ่นจ้อมจอกเป็ดลายอยู่นั่นเพอซ้ำติมาดสร้างเฮาค่ะล่ะเพราะเขาเฮาเปิ้นหักเฮาในอําเจ้าว่าเฮาติเลยยิงเปิ้นแปดหลายเฮาหลอมอฝึกซบโตโหเจอเฮาเฮาเปิ้นป้อเคยหักหอมเฮามานั่นค่ะเย้าป้อเฮาเป็นก้นกัดในเฮาอําไลมุงมองสังก่อตื้นเปิ้นเคยนับยามเฮาอยู่ค่ะเย้าป้อเฮาเป็นก้นลีตื้นเปิ้นเคยจอยเทียมเคยหยุ่มยําเคยหักแป้งเฮาอยู่ค่ะเย้าเป็นลองตาดีกับสืบหาก้นฮู้จักนํามาเสียมกาก้นดังนําอันเฮาฮู้จักแลอําฮู้จักก่อตื้นเตจมทรงเกียกลาจาต้องตักยอมหับเฮามาอยู่อำห่างค่ะกอบไหนอำจะว่าตีไล่สูยากินเหล้าเปิ้นจังตีหักเฮาค่ะนะอย่าไปว่นพิษลาลาสีกำค่ะป้อเฮาเป็นก้นกัดแหล่ก้นหลีเสมีไตก่อหลีในยังจังปันเฮาตัวคิงเฮาเลยมีตั้งอยู่หลีมีแห้งมาแล้วเจอเฮาก่อตีมีตั้งซื้อมาอยู่ค่ะอ้อกึ่งตั้งเลยเกิดเป็นก้นในเมืองก้นในอยู่อ้อพี่น้องเจ้าไตภูมิหมุนกามเฮาเขาตั้งเสียงดีค่ะจอมหนังอันไลลาดมาเจอในเสเฮาก็เลยทัดสางลาดหูไลว่าจับยินยาเมากำในเป็นกอบเฮาจอมเจอเฮาเป็นกอบอ้อยก็หิมหอมเฮาในอยู่ค่ะเย้าเฮากินยาฝิ่นยามาในยาว่าติมีพรนี้ยังมีลองพรจ้าปันดังตุกข่าเสลองไฟเหลิดไม่ก่อไลพึดจิ้มเข้ามาจอมเฮาจอมหน้าเฮือนเฮาเมื่อเฮายังอ่ำตันหูโตลูกกวน
ยังปันเฮาคานเจอไม่

0: จากกวบมั่นเสียมกาจ้างจุงจันเฮาตุกควักแหล่ซุ่มจาดปานเป็นก้นเฮาแต่แต่ว่าว่ากวบนั้นพี่น้องเฮาเขาตั้งหลายข้อถามอันว่ายาเมากำในปันดั้งกระเจียนแต่อยู่ห้าอ่ำแต่ห้าในแต่ไหวเสถ่อมด้วยตอนการไหวพื้นยาเมากำคาเจ้าเขาเย่าในยุ่มยำว่าพี่น้องเฮาเขาเตจังหาไรข้อตอบมันอยู่ค่ะอยู่เนาะ
1: ใจวันกว่างทางไข่มือหานว่างใจไข่มือกว่างกับไข่สามที่มีนาดีกังทางไม่เฮานอจู่จู่ควรไหวดีในกว่านอใส่มันหวังจันเกี่ยวหน้าสุนัขป่าสุปังเชียงเกี่ยงขึ้นมาปะโวเกี่ยงขึ้นมาปะไว้ปะโวเรียกไอ้ว่าคนเยาว์ในกว่าเฮาคิดใจที่สั่งมาบางบาดแต่บางบางหัวเอาตัวสังอาคังนายสั่งชื่อนางคอนใส่ใจวันสมังฮักเสียอีเทปกาที่บนวนไว้หันางเฮาปอบหูนานอย้อนหูจักมาตื้อปากาสุนันที่มึงรู้มีมังบันหาพ่าวหวังแย่ไม่อาคนไ
2: ว้มาใส่ซื้อค่ะซื้อค่ะ
1: สมัยนี้ทำไมกินหนาทำไมเด็กบอกเขาจึงแถวฟังเริ่มไปอาลายคนเสียหน้าเชียวเขาไปตกมาแล้วWhat?

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
1: มื่อวันดันดาคารทำขึ้นเมื่อในสำนัง25ปีเลยนองเลยหักกันเลยลาดดอกันเลยปองใส่ในกันมาถึงมาเขายามมือเลียวในปีเปิ้นเป็นหอเป็นเฮนเปิ้นมีเงินมีคำแลในถึงมายามฟ้องตัวเลียวในกดเบอร์สัตบันน้องยิงดีพันเข้าว่าพันนิ้นพันคำเยาะก็พันห่างห้ามห่างห้ามพังเลยในถึงมาวันเมื่อเลียวในขอความอันหลักกันอันไรมันใจกันไว้นั่นในปีซ้ำปนลืมกว่าตั้งสิ่งดังเมื่อเสลยในก็เป็นน้องยิงให้มีขอความมันผัดถึงให้เบิร์ดผัดถึงพบถึงใจปีความขอหนึ่งสองก็มันมาในไปทำไปยินคาเลปี

อนี่นี่มันแท้นะโตมันเหลียงไอ้จ้องกันมาคิดว่าจิ้มมันของขวัญต่างๆจิตว่าเจ็บเขามันเหมือนกูกุ้งก็คนหับไว้ยังขึ้นกว่าล่ะคนจังคือหับไว้ยังขึ้นลงก็เป็นมาพักทั้งหลายเสียงเสียงหวานเด้อเจียนี่อยู่ทางเมืองก็ต้องทางต่างกุ้งก็ไม่หุ่งหุ่งทำมาจนเจียงขันเดียวเมื่อเดียวแค่นางก็อยู่ในมาทางเท่าที่เมืองไม่จับยังหูคนควันน้ำต่อเขาก็ควรควรควรกว่ากาโดนางว่าจริงเที่ยวมึงจึงจ้างเที่ยวเรามาเผาคนที่หันอยู่หือน้อยวันนี้นี่ถึงกูรู้ละหังเรียบยังวันเทียบเชี่ยชาวันนี้ที่เชี่ยใคร

0: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
1: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
0: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
1: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
0: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
0: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
0: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: รัฐบาลส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงเผยแพร่ภาพและคลิปเหตุการณ์รุนแรง
8: นางสาวพลอยเฉลยรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีรัฐบาลห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงดังกล่าวมอบหมายทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลด้านจิตใจและวางแผนการดูแลฟื้นฟูสุขภาพจิตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวครอบคลุมผู้บาดเจ็บครอบครัวนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยลดผลกระทบด้านจิตใจและส่งเสริมการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้หลีกเลี่ยงการส่งต่อภาพคลิปหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรง รวมถึงการนำเสนอรายละเอียดของผู้ก่อเหตุหรือวิธีการก่อเหตุเกินความจำเป็นเพื่อลดผลกระทบทางจิตใจต่อเด็กและเยาวชนที่อาจซึมซับความรุนแรงจากสื่อพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองและครูดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดโดยจำกัดการรับชมหรือการส่งต่อภาพและคลิปเหตุการณ์รุนแรงเปิดโอกาสให้เด็กได้ระบายความรู้สึกรับฟังด้วยความเข้าใจไม่เร่งซักถามหรือให้เล่าเหตุการณ์ซ้ำๆและสังเกตอาการผิดปกติผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างศึกษาการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจัดการขยะแบตเตอรี่ครบวงจรเพื่อรองรับการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าและลดมลพิษจากขยะอันตราย
9: นายวริศรัตนชื่นรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.กล่าวว่ากฟผ.ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเซอร์คูล่าแบบครบวงจรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อรองรับการบริหารจัดการขยะจากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ป้องกันปัญหามลพิษในอนาคตโดยเลือกพื้นที่ EEC เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของโรงงานประกอบรถยนต์และแบตเตอรี่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งทางนี้กฟผ.ได้ผนึกกำลังกับสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกอย่าง MIT และภาคเอกชนในการพัฒนาระบบนิเวศการจัดการแบตเตอรี่ตั้งแต่การคัดแยกไปจนถึงการรีไซเคิลซึ่งประเมินว่าแบตเตอรี่เก่าร้อยละ50สามารถนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่ได้ขณะนี้กฟผ.ได้เริ่มนำมาประกอบเป็นระบบกักเก็บพลังงานรองรับการเก็บพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ตอนกลางวันให้สามารถใช้ไฟฟ้าตอนกลางคืนหรือเมื่อไม่มีแสงได้และเตรียมนำร่องใช้งานจริงร่วมกับสถานีชาร์จที่โรงไฟฟ้าวังน้อยไซน้อยและกระทรวงพลังงานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าปฏิพลสัทพรมมารายงาน
5: เกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงประสบเหตุตกระหว่างดำเนินปฏิบัติการควบคุมไฟป่าในรัฐยูทาห์ของสหรัฐอเมริกาทำให้มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสูญหาย2นายทางการรัฐยูทาห์ของสหรัฐออกแถลงการระบุว่าเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงรุ่น Sikorsky S-64 ประสบเหตุตกระหว่างดำเนินปฏิบัติการควบคุมไฟป่าที่เมืองริชฟิลด์ทางตอนกลางของรัฐยูทาห์เมื่อช่วงเช้าของวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสูญหาย2นายโดยทางการรัฐยูทาห์เปิดเผยว่าในเวลานี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังไม่สามารถเข้าไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือนักดับเพลิงด้านองค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐหรือ FAA และคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการคมนาคมแห่งชาติสหรัฐหรือ NTSB เตรียมเปิดการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงตกครั้งนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้แห่งรัฐยูทาห์ยืนยันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ในเมืองริชฟิลด์น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดได้เจ้
2: โอ้ไม่เชื่อเปิ้ล
1: เบิร์ดซุนค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
3: ปุดดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ต้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้าก
1: ูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตือน
0: วันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยูกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออีลูอาสะและไคเปวิทัปปะตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาฮือมีเวออีลูแลมีจอมอวิออปาลูเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมออีลูทะหะวิออโคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลลาหูชอเจเวออตาลาหูคอเป้าเส

0: สิบบาททอคอโลเย็บแผลวีชอติพาและงาคือสิบบาททอคอโลเย็บแผลมาเย็บแผลวีออเจติพาอาชิยอตุยอชานีเตนีกาวิโยงาคือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่กาสิบบาททองไม่กาสิทธิ์เซตฉบับออกคอโลเย็บแผลวีชอติพางาคือไทมีกอคอโลเชตาและไทวีบะจอวีชอติพากับแผลวิโยและออกเกานิวเวสิทธิ์ประกันสุขภาพติพามาจอวีชอกับแผลวิโยสิทธิ์ประกันสังคมมาโกสิทธิ์ข้าราชการติพาสิทธิ์พนักงานส่วนท้องถิ่นและสิทธิ์ออกเกานิวเวอาข้าราชการทางการเมืองติพามากาวิชอติพากับแผลวิโยงาคือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิบบาททองไม่กาสิบสามสิบบาทก็เวชได้เผาคอโลงาฮือเย็ดแผลมาเย็ดแผลเวอเมจอมาจอเวติพาไงไงงาฮือออตู้งาฮือเช่นยูกาวิโยเว็บไซต์สปสช.พ่อมาโกแอปพลิเคชันสปสช.ไลน์สปสช.ไม่เลยกาสายด่วนสปสช.เต้แซแซศูนย์ชเวทานุขันหนูฮือออตู้เช่นยูกาวิโยแม่
1: ค่ะวิออวิออนีละหุยาติกาเลเลถ้าตาอุยอยาวิออคอโลละเซจ้าเลวไรกาอบุดาเจ้าคอโลหายูลาวิโยจะได้คือหนูคือกากาเชวิออคอเชลแนะคือคอยาลอยาออคอเจ้าเกือตีจังหวัดจิ้งใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ตีฮิโอหาสุจิคอกิโลเฮิร์สเตไลพอนะคือละหุคอไรกาอบุดาเจ้าต่อไปเชวิโยและงานละหุคอป้อเชเสมานักขบูเมริโยติมีเลเลติเชตินาริตาและสาวุมหลอกติชินาริทักขไกและอุ้มเผื่อวิออยาฮินาริควายตาและก็นาริทักขไกติฮาลิลิงาคือละหุคอไรกาอบุดาเจ้าต่อไปเชวิโยงาคือละหุยาติกาลิเลกาออกคือเผื่อตาและออเลมือทักขไกติแกละหุคอพอนาเลอในคือละหุชอจิเกลติแกออกาปิดาไปเชวิโย

อบูดัดเจวิโยยะยิมละก็ติปอทอกาดัดเจวิโยเนียยะเฉาะคลงไงคือติปอกกะมีลาและโชป้าอุปาลุเชตาวิโยวิโยเนียระหุยะติภาเกียวติแกรายกาอบูดัดเจคลุกะพูกะมอดะเลออคอกะกอกะดะกิเชวิทัปปะตออรอปุติกะลิลิถะตะวิโยยะวิโยคลุละเซจาเลอรายกาอบูดัดเจคลุหะอยู่ละวิโยแมจะได้คือเนาะคือกะกะเชวิโยคอตอคือเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เพวิโยและลิงาฮือละหูข้อไรกาอบูดะจากาวิทยุเรดิโอ AM ติฮิโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สเตไลพอต่อไกเชวิโยปืต้าเลกันยิพอติพอ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอไลฟ์สดติต่อไกเชวิโยและอย่างนี้แหละชุดที่สองคอลสปุขอนี้ฮิฮาปาออกูฮาปาคอลอย่างนี้ฮาปาซฮีนี้ลันเพวิโยและจะขอนี้ฮินี้ชุดขอมขอหาวิโอวิโอเนี่ยละหุยาติเผาติญีเลเลมุหลอกกอวิโอยาติชุตินาลิตาและสาวุมุหลอกกอติชุนาลิทักขไกติญีเลเลงาหือละหุข้อไรกาอบุดะเจ้าคโลตอกไอเชวิโยอวิโอเนี่ยละหุยาติผาติแกละหุข้อพอนาและออคือปุตาและออเลมือทักขไกติเกเชะแล้วออกาปิดักไอเพวิโย

Liko chiripule salase pa kata vili kopi yo li nga i nga i o ko vili o buma ga vi lo ko li nga i nga i ma ga ku gu me nga hu chole ga li o i ma ga ku vi ku le o i hui ko la vi ko ma ga ka vi ka cho ma vi li e ko ya ni nga hu o i ga chole o i ku ku le hui ko ko la vi o ko ga ka che se vi chote pa le o bu ga vi tha pa to li o i ne hu ge lo ga che se vi yo अभी अन्य राहु याते पाओ ना हु गाचा गा दो छे वे वो फा मुनोय ने हु खुजी पाओ स जो वे ले आ थाई खो लो को मरा की नोक को वे जे मे ले ना हु ला हु खो लो को कु खो स को वे ले मा जो ना जो ना मा सो ले मा जो वे लो को आ शि वे छ ते पाओ बो ते ले थुला मे ले कु खो स को वे ले छे वे छो ना हु นัชเผ่วิจิเมลีจาตุดอตุพ่อกะจาตุกะเผ่เลอนัชกะเผ่วิจิกุควายสะเฉเลลิงะฮืออะทุมะอะทุมะจาวิลีกุกอลิออสเอลีกุคอสนอลาวินะลีญุเลวิชอยูเวลาเลแฮอะเลลีอานาผิตุจากะเมจาลีมะฮิเลกะอะเมอะฉะอะเลลีอะผิติเลกะเมวิโยเลมะฮิเลกะมึมึเลติซออะเลลีวะสาเกอซอฮูจากะเมวิโยเลอ กูขอสเจตีเลจาเผวิมาฮิลิออจากาลิยูเพื่อเวลาเลลิฮอจากอเมจาลิลุเลกะญุสขออภิชูเกกะสวยคะเดกะเลฮอเฮติฮอจาลอกูเมวิโยลิเมวิออคูกะเชซาจอซาพอกะนัชเผวิโยจิแมมอบัมมีพ่อลิเฮปามมีมาโกลิมัมมีอินเดียมมีแอฟริกาเลอเมริกาใต้ติต่อพ่อลอกูกัมกูขอสเจตีพาทะเลลิยูฮือ นัชออคโลปอเยวิโยจิเมลิสกนัชออคโลนัชติยาแต่กูเลลิปอเยวิโยเจคาเตเลกูคอสชอลิออสคาเตคาเตจอวิเจคาเตคาเตชวิโยจิเมลินัชเผเวคาเตเลวิตามีเอเลวิตามีซีกะจอมาวิจิเมเลลิงาคือกอนิเวติยาทางาคือไทมิงกออคโลกะสกนัชพอลิงาคือ ชอยาอนาไลจือพอเยกาวิจิแมเลกูควายสเฉลี่ยออกจามะกูออสเฉลี่ยบาวาอนาเผวิชอติผาออปูดะจาวิจาตุเผวิจิเนคือออสจาออคโลเลบาวาตะวิออชอมาวิชติผากะกะติยอลาวิจิแมเลงาคือบาวาอนาเผเชเวชอติผา กูขอสก็เวชได้ผ่าคาเดยูเวลาเลลิออชติจาจอลอแมอาเคลิคติจาเกวิลอกูจามากาลิคาวินาลิออสลอกูกะออจากะออจะใจจากกูมาแมลิอยากคาเฮเลฮอจาวิลอกูแมวิโยเฮโกงาฮือออชอจอวินาลิออสจาออคโลออชอจอวิก็เวลิไทคอลอกูบาวะอานาโควินาลิอานาชได้ผ่าเผวิลอกูกูขอสชได้ผ่าออสออจามากูลิ อาคาเดจาโจวิลอลิงะฮืออสออคโลกือว่ามือเลออชอจอตาวิชริพามากะตะมาจูกะกะลาเวจิแมมกะติแลลิจิจอปาติพากอกะชานีเตญิเวออคโลแลกุคอสออคโลลิออยอเอจอฮะเลออคอลิวิชเลลิงะฮือชอยาออตูออคโลลิมาดะเวออตอมาลิมาดะเวออจะติพานี่คือ จาวิโดวิทัปปะตอนี่คือตัวคลูกาตาวิชริพาทกะกะกะชบาลาเวจิแมอบุจอจาลอเลงาคือคูจิคูเป้าสกะเปอาลิยอคายอตอลาปุวิโยเลกุคอสกุวิชเลเลไทคอลอกุมารักคีโนกุวิเลบาวาอนาเผวิชอติพาเลคาเดจาโจวิจาตุติยาโยจิแมเลลิงาคือบาวาอนาเผวิชอลอกุกะกะโจเควิโยเลชอจาวิจาตุลอกุ ชมก็จะเรียกข้าวิชอนัชเผวิเจกุมายาข้าช่วยวิชอเรียกออกมาเผวิจิเมลิชอชมอเรียมาลาตาวิตอคอนะที่ผ่าผ่าล็อกกาเรียกูคอสก็วิออกจากที่ผ่าคาเดฮูกัวเลออกที่ผ่าเรียกคาเดฮูกัวเลเรียติดต่อติดต่อเนติดต่อหัวเลเรียกเวติเลลาเคลเรียลาเคลเรียเตเลอีกาหัวคลุติดอวิเจเรียโอเคติดต่อวิล็อกกาเนี่ยคือ อสอคโลเลออสจาอคโลเลออชอมากะตะมาตุเลกะกาลากาวิโยจิเมชะกะงะฮือออตัวอคโลอานาโจวิบาวะอานาเผตะวิชอติผะออปูดะจาวิจัตตุนี่คือออตัวอคโลคือว่ามือมากะตะมาตุกาลากาวิแต่ก็เลยเอาวิออเนราหุยะติผะทาทูลาวิโย
ละก็วิลิคอสามานาตะกาจาวิลิคอติปุโย

apanhar.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงเผยแพร่ภาพและคลิปเหตุการณ์รุนแรงกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่14จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้สหรัฐอเมริกาหวังว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้เร็ววันนี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะชิลี 3-1 เซตประเดิมชัยชนะแรกในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2026รุ่นอายุไม่เกิน17ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนทรงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชน
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในทุกด้านโดยเฉพาะด้านการศึกษาทรงมีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการมองว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญของชีวิตในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศทรงมุ่งเน้นการให้โอกาสการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกระบบเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกให้แก่โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์หนึ่งในการสร้างโรงเรียนสำหรับชาวไทยภูเขาเผ่าเย้าที่บ้านห้วยขานตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และส่งมอบให้อยู่ในความดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่สอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงอย่างพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่ให้กับโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์สองสำหรับเด็กชาวไทยภูเขาเผ่าม้งที่ตำบลแม่ริมอำเภอแม่ริมและยังส่งรับนักเรียนยากจนขาดโอกาสทางการศึกษาที่ส่งพบด้วยพระองค์เองระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นอกจากนี้ยังส่งเสริมการฝึกอบรมศิลปาชีพส่งเสริมการอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยเช่นงานทอผ้าไหมและศิลปะการแสดงพื้นบ้านรวมทั้งส่งเสริมให้ครูในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยทรงตระหนักว่าครูคือหัวใจของการศึกษาที่ต้องได้รับทั้งความรู้และขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าเหล่านี้ไม่ได้เพียงมุ่งหวังให้เด็กไทยอ่านออกเขียนได้แต่ทรงปลูกฝังความเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนเห็นว่าการศึกษาเป็นหนทางสู่อนาคตที่ดีคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างต่อเนื่อง
3: ช่วงเช้าที่ผ่านมามีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยากันอย่างต่อเนื่องนางอรพินวสวานนท์ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นครั้งที่9กล่าวว่ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ได้เสียสละกำลังและเวลาส่วนตัวเพื่อประสบกนิกรชาวไทยผ่านโครงการมากมายเพื่อให้คนไทยมีอาชีพและมีรายได้ทั้งยังเป็นต้นแบบของความพอเพียงสิ่งเดียวที่ประสบกนิกรจะทดแทนได้คือการเดินทางมาส่งทั้งสองพระองค์เป็นครั้งสุดท้าย
4: สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคือเรารักและเทิดทูนท่านไง เหมือนป้าเนี่ยมาครั้งที่9แล้วอยากเข้าไปกราบท่านน่ะระลึกถึงท่านตลอดครั้งสุดท้ายแล้วอ่ะเมื่อเรามีลมหายใจอยู่เรามีชีวิตอยู่นี่เราก็อยากไม่มีอะไรทดแทนท่านนอกจากมาระลึกถึงท่านแค่นั้นเองในคุณความดีที่ท่านทำให้กับประชาชนทั่วไป
3: สำหรับในวันที่12สิงหาคมนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569นันทิกากิตบาโลรายงาน
0: รัฐบาลส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงเผยแพร่ภาพและคลิปเหตุการณ์รุนแรง
5: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีรัฐบาลห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงดังกล่าวมอบหมายทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลด้านจิตใจและวางแผนการดูแลฟื้นฟูสุขภาพจิตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวครอบคลุมผู้บาดเจ็บครอบครัวนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยลดผลกระทบด้านจิตใจและส่งเสริมการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้หลีกเลี่ยงการส่งต่อภาพคลิปหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงรวมถึงการนำเสนอรายละเอียดของผู้ก่อเหตุหรือวิธีการก่อเหตุเกินความจำเป็นเพื่อลดผลกระทบทางจิตใจต่อเด็กและเยาวชนที่อาจซึมซับความรุนแรงจากสื่อพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองและครูดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดโดยจำกัดการรับชมหรือการส่งต่อภาพและคลิปเหตุการณ์รุนแรงเปิดโอกาสให้เด็กได้ระบายความรู้สึกรับฟังด้วยความเข้าใจไม่เร่งซักถามหรือให้เล่าเหตุการณ์ซ้ำๆและสังเกตอาการผิดปกติทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับผลกระทบทางด้านอารมณ์และจิตใจสามารถขอคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตเด็กและครอบครัวได้ตลอด24ชั่วโมงโทร1415และสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิตโทร1323ตลอด24ชั่วโมงผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
0: ด้านอธิบดีกรมการปกครองสั่งการฝ่ายปกครองทั่วประเทศเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตั้งด่านคุมเข้มอาวุธปืนป้องกันเหตุรุนแรงและอาชญากรรมในพื้นที่นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าจากกรณีเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจึงกำชับฝ่ายปกครองทั่วประเทศยกระดับมาตรการเชิงรุกเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและลดอาชญากรรมตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงหรือเหตุการณ์ลอกเลียนแบบในพื้นที่อื่นโดยให้คุมเข้มการครอบครองและพกพาอาวุธปืนยกระดับมาตรการตรวจสอบควบคุมการครอบครองและพกพาอาวุธปืนในพื้นที่อย่างจริงจังและเด็ดขาดให้นายทะเบียนอาวุธปืนแจ้งกำชับผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดูแลและเก็บรักษาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนที่อยู่ในความครอบครองอย่างปลอดภัยไม่ให้บุคคลอื่นสามารถนำไปใช้จนก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนยกระดับปฏิบัติการเชิงรุกคุมเข้มอาวุธปืนและยาเสพติดโดยให้ฝ่ายปกครองบูรณาการกำลังเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและลาดตระเวนในพื้นที่สาธารณะสถานที่สำคัญจุดเสี่ยงสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการไม่ให้ผู้ใดพกพาอาวุธปืนติดตัวโดยเด็ดขาดยกระดับความปลอดภัยสถานที่สำคัญโดยเฉพาะโรงเรียนสถานศึกษาห้างสรรพสินค้าให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสถานศึกษาศาสนสถานห้างสรรพสินค้าและสถานที่สำคัญต่างๆให้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมพร้อมทั้งจัดให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนสามารถรับมือกับเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีนอกจากนี้ให้เฝ้าระวังบุคคลและพฤติกรรมเสี่ยงป้องกันเหตุซ้ำและการเลียนแบบโดยให้นายอำเภอใช้กลไกฝ่ายปกครองในพื้นที่เฝ้าระวังบุคคลที่มีพฤติกรรม หรือแนวโน้มเสี่ยงต่อการก่อเหตุรุนแรงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำหรือเหตุการณ์ลอกเลียนแบบพร้อมทั้งสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครองให้ดูแลเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเร่งช่วยเหลือเยียวยาและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างครอบคลุมและรวดเร็วที่สุดอธิบดีกรมการปกครองกล่าวได้ว่ากรมการปกครองจะบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนพร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดเด็ดขาดและต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศรัฐบาลชี้แจงการใช้เซลล์บรอดแคสต์กรณีเหตุรุนแรงจะใช้การเตือนเงียบและเจาะพื้นที่เพื่อป้องกันผู้หลบซ่อนตกเป็นเป้ายืนยันเป็นการออกแบบให้เหมาะกับลักษณะภัยแต่ละประเภท
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอได้ใช้ระบบเซลบอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่และบริเวณโดยรอบนั้นรัฐบาลชี้แจงข้อสงสัยของประชาชนว่าทำไมข้อความแจ้งเตือนครั้งนี้จึงไม่มีเสียงดังเหมือนการทดสอบระบบที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าการเลือกรูปแบบการแจ้งเตือนเป็นไปตามหลักการด้านความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เพิ่มความเสี่ยงแก่ผู้ที่กำลังหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุด้วยการส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่โรงเรียนและบริเวณโดยรอบรัศมีประมาณ5กิโลเมตรเพื่อขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการสัญจรหรือเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุลดความเสี่ยงต่อประชาชนและเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเป็นความตั้งใจส่งข้อความแบบไม่มีเสียงเนื่องจากหากโทรศัพท์ของผู้ที่กำลังหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุมีเสียงแจ้งเตือนอาจเปิดเผยตำแหน่งและเพิ่มความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้นจึงแตกต่างจากกรณีภัยพิบัติเช่นแผ่นดินไหวสึนามิหรือน้ำท่วมฉับพลันที่จำเป็นต้องใช้เสียงแจ้งเตือนเพื่อเร่งให้ประชาชนอพยพรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าระบบเซลบอดแคสไม่ได้มีรูปแบบเดียวสำหรับทุกสถานการณ์แต่ได้มีการเลือกระดับการแจ้งเตือนขอบเขตพื้นที่และการใช้หรือไม่ใช้เสียงเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของภัยหากเป็นผู้ใช้อาวุธเป้าหมายสำคัญคือการแจ้งเตือนประชาชนภายนอกไม่ให้เข้าใกล้พื้นที่โดยไม่สร้างความเสี่ยงเพิ่มเติมแก่ผู้ที่กำลังหลบซ่อนอยู่ภายในและเหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ระบบเซลบอดแคสให้เหมาะกับลักษณะของภัยแต่ละประเภทรัฐบาลจะนำประสบการณ์จากการใช้งานจริงมาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การแจ้งเตือนประชาชนมีประสิทธิภาพสูงสุดมายชโยรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางสืบสวนจับกุมกลุ่มคนร้ายที่เป็นตลาดกลางซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลและดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ทั่วประเทศ
7: พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินการและขั้นตอนการจัดการปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลที่เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ขณะนี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการรั่วไหลของข้อมูลโดยทั่วไปแต่เกิดจากมิจฉาชีพนำยูสเนมและพาสเวิร์ดที่ได้มาโดยไม่ชอบหรือใช้ช่องทางที่สร้างขึ้นเข้าไปดึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยผิดกฎหมายซึ่งปัจจุบันได้ปราบปรามและควบคุมสถานการณ์ครอบคุมทั้ง3มิติแล้วตั้งแต่ต้นน้ำควบคุมหน่วยงานผู้ดูแลข้อมูลเช่นกรมการปกครองและกรมการขนส่งทางบกขั้นตอนต่อไปร่วมกับสถาบันดูแลความปลอดภัยไซเบอร์เข้าตรวจสอบมาตรฐานหากพบว่าหน่วยงานใดละหลวมจะเสนอคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญลงโทษทางปกครองกลางน้ำกวาดล้างตลาดซื้อขายข้อมูลล่าสุดร่วมมือกับตำรวจสอบสวนกลางสืบสวนจับกลุ่มคนร้ายที่เป็นตลาดกลางซื้อขายข้อมูลไปแล้วกว่า18รายและขั้นตอนปลายน้ำเอาผิดผู้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์มีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์บทลงโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
8: ในส่วนของประชาชนนะครับก็ไม่ต้องกังวลตรงนี้ขอให้มั่นใจว่าส่วนการกระทำผิดเหล่านี้จะต้องถูกจัดการแล้วก็ส่วนมาตรการเห็นว่ามันอ่อนแอไม่เหมาะสมปัจจุบันก็ต้องถูกยกระดับขึ้น
7: ท่านตำรวจเอกสุรพงษ์ได้ฝากความห่วงใยถึงประชาชนว่าอย่าตื่นตระหนกแต่ขอให้ตระหนักรู้สิ่งสำคัญคือต้องไม่หลงเชื่อไม่หลงโอนเงินและไม่กดลิงก์หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแปลกปลอมหากมีสายอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐให้วางสายและโทรเช็คกลับไปยังหน่วยงานนั้นโดยตรงนพศรแก้วคำรายงาน
0: ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลว่ารัฐบาลได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐ เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลโดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องปรับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นหรือ MFA ให้เสร็จสิ้นภายใน30วันและติดตั้งระบบตรวจสอบการใช้งานหรือ Audit Log เพื่อติดตามและแจ้งเตือนทันทีหากพบความผิดปกติในการเข้าถึงชั้นข้อมูลของประชาชนอีกทั้งยังได้ร่วมกันกำหนดมาตรการทางสังคมและการแก้ปัญหาที่ดินทำกินโดยรัฐบาลเร่งปรับปรามบัญชีม้าซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกระเบียบจำกัดวงเงินโอนของเยาวชนเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงพร้อมเน้นย้ำสำหรับสายด่วนแจ้งเหตุศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์โทร1441การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างศึกษาการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจัดการขยะแบตเตอรี่ครบวงจรรองรับการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าลดมลพิษจากขยะอันตราย
9: นายวริศรัตนชื่นรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.กล่าวว่ากฟผ.ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเซอร์คูล่าแบบครบวงจรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อรองรับการบริหารจัดการขยะจากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ป้องกันปัญหามลพิษในอนาคตโดยเลือกพื้นที่ EEC เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของโรงงานประกอบรถยนต์และแบตเตอรี่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งทางนี้กฟผ.ได้ผนึกกำลังกับสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกอย่าง MIT และภาคเอกชนในการพัฒนาระบบนิเวศการจัดการแบตเตอรี่ตั้งแต่การคัดแยกไปจนถึงการรีไซเคิลซึ่งประเมินว่าแบตเตอรี่เก่าร้อยละ50สามารถนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่ได้ขณะนี้กฟผ.ได้เริ่มนำมาประกอบเป็นระบบกักเก็บพลังงานรองรับการเก็บพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ตอนกลางวันให้สามารถใช้ไฟฟ้าตอนกลางคืนหรือเมื่อไม่มีแสงได้และเตรียมนำร่องใช้งานจริงร่วมกับสถานีชาร์จที่โรงไฟฟ้าวังน้อยไซน้อยและกระทรวงพลังงานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
10: ในเชิงของธุรกิจก็มีสตาร์ทอัพที่เราเอาเข้ามานะครับมีสวทช.มีบริษัทเอกชนมีปตท.อยู่ในเชนที่ทำงานร่วมกันคือกฟผ.พูดเรื่องนี้เราพูดในอดีตว่าไม่ควรจะทำคนเดียวแล้วก็เผื่ออาจจะต้องไปถึงค่ายรถถึงโรงงานแบตอาจจะต้องเป็น National Consortium ด้วยซ้ำไปที่จะต้องมาร่วมกันทำ
9: พร้อมกันนี้โฆษกกฟผ.คาดว่าการใช้งานแบตเตอรี่มือสองในระบบกักเก็บพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมจะเกิดขึ้นในอีก 4-5 ปีข้างหน้าซึ่งเป็นช่วงที่รถยนต์ไฟฟ้ากลุ่มแรกหมดระยะเวลารับประกันแบตเตอรี่ดังนั้นภาครัฐจึงต้องเร่งตัดสินใจในเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภายในปีนี้หรือปีหน้าเพื่อป้องกันปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์สะสมและการเกิดเพลิงไหม้ในอนาคตปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันแรกอย่างคึกคักพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ช่วยลดค่าใช้จ่ายและสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชน
11: บรรยากาศการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีซึ่งจัดขึ้นเป็นวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยผู้ร่วมงานจำนวนมากแวะเลือกชมผ้าไทยจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่โดดเด่นด้วยลวดลายอันประณีตและสะท้อนเอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทยและเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากและของใช้ขณะที่โซนโอท็อปลักชัวรี่และโซนฟู้ดฮอลล์ก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กันโดยนางสาวสุภาวดีสำราญหนึ่งในผู้ร่วมงานกล่าวว่าตั้งใจเดินทางจากจังหวัดเลยมาเที่ยวงานในช่วงวันหยุดเพื่อสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนโดยเลือกซื้อผ้าฝ้ายผ้าไหมและผ้าพื้นถิ่นเพื่อนำไปตัดเย็บเป็นชุดทำงานและใช้ในชีวิตประจำวันเนื่องจากมีคุณภาพราคาไม่แพงและใช้ประโยชน์ได้จริงพร้อมใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ภายในงานซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก
12: งานโอท็อปนะเป็นการบ่งบอกถึงวิถีชีวิตแล้วก็สิ่งที่ชุมชนได้ทำขึ้นมานะคะเราก็ควรจะมาอุดหนุน
11: เช่นเดียวกับนางธัญนันท์ศรีพุทธากล่าวว่าเลือกมาเที่ยวงานโอท็อปเพราะมีสินค้าคุณภาพดีและหลากหลายจากทั่วประเทศมารวมไว้ในที่เดียวโดยสนใจผ้าไทยและงานหัตถศิลป์โดยเฉพาะสินค้าจากภูมิภาคอื่นที่ไม่ค่อยได้พบเห็นซึ่งช่วยทำให้ได้เรียนรู้ความหลากหลายของภูมิปัญญาไทย
13: ของเยอะแล้วมีทุกอย่างที่ในประเทศไทยอ่ะก็ของดีๆที่เอามารวมกันที่นี่อ่ะอยากได้ของดีของสวยอะไรเงี้ยก็มาเลือกดูแล้วมาวันเดียวมันไม่พอด้วยนะ
11: นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวันตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรวมถึงการรุนล็อตกิฟต์วอเชอร์มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาทโดยประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ภายในงานได้ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทย โอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีได้จนถึงวันที่16สิงหาคมนี้ระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: รัฐบาลเปิดเผยผลสำเร็จการหารือทวิภาคีไทยเมียนมาตั้งเป้าร่วมขยายมูลค่าการค้าชายแดนสูงถึง 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมลงนามความร่วมมือ3ฉบับด้านแรงงานการจัดการน้ำและเทคโนโลยีอวกาศควบคู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการหารือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลไทยและเมียนมาว่าโดยตอกย้ำความพร้อมของไทยในการเป็นสะพานเชื่อมให้เมียนมากลับมามีบทบาทในภูมิภาคอาเซียนอีกครั้งโดยได้มีการหารือร่วมกันหลายด้านและเห็นพ้องในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังทั้งปัญหายาเสพติดการค้ามนุษย์และขบวนการสแกมเมอร์ส่วนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ตกลงจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านเทคนิคเพื่อดูแลคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักเช่นแม่น้ำกกและแม่น้ำสายนอกจากนี้ยังร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฟ้าใสเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยไทยพร้อมส่งนักวิชาการเกษตรไปให้ความรู้เพื่อลดการเผาในพื้นที่เพาะปลูกส่วนด้านเศรษฐกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจากการจัดงาน Thailand Myanmar Business Forumซึ่งมีนักลงทุนเข้าร่วมกว่า700คนสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการเติบโตทางการค้าที่ตั้งเป้าหมายไว้สูงถึง 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการลงนาม MOU สำคัญ3ฉบับครอบคลุมด้านแรงงานการจัดการน้ำและเทคโนโลยีอวกาศพร้อมเร่งผลักดันการเปิดด่านชายแดนเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการส่งออกสินค้าไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง
14: เรื่องนี้การส่งออกสินค้าไทยอะค่ะเราก็มองว่าถ้าด่านเปิดความสงบในประเทศเขามีมากขึ้นเนี่ยเศรษฐกิจเขาดีขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกสินค้าไทยนะคะแต่ที่ผ่านมามันก็ยังมีประเด็นในเรื่องของกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้ส่งสินค้าของเราเนี่ยไปได้ลำบากอยู่ท่านนายกก็ได้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาหารือว่าอยากให้พิจารณาให้ทุกอย่างมันมีความคล่องตัวมากขึ้น
0: ด้านอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศมองว่าการเยือนไทยของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นสัญญาณเชิงบวกผลักดันการค้าชายแดนฟื้นตัวสร้างโอกาสการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศนางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นสัญญาณสำคัญในการฟื้นฟูความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนหลังเผชิญข้อจำกัดจากสถานการณ์ในเมียนมาโดยทั้งสองฝ่ายหารือครอบคลุมการค้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026เพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจบทใหม่ซึ่งการค้าชายแดนยังเป็นกลไกหลักของเศรษฐกิจ2ประเทศโดยปีที่ผ่านมาไทยเมียนมามีมูลค่าการค้ารวม 244,051 ล้านบาทเป็นการค้าชายแดนและผ่านแดน 199,112 ล้านบาทหรือกว่า81%โดยเฉพาะด่านแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญอย่างไรก็ตามภาคธุรกิจยังเผชิญอุปสรรคจากการเปิดปิดด่านใบอนุญาตนำเข้าข้อจำกัดด้านเงินตราการขนส่งและความไม่แน่นอนด้านความมั่นคงซึ่งการหารือระดับผู้นำครั้งนี้จึงเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลทั้งสองประเทศในการผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างจริงจังกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่14จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้
15: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่14จังหวัดได้แก่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จันทบุรีตราดระนองและพังงาเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: สำนักงานชลประทานที่7ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีอย่างใกล้ชิดพร้อมรับมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
16: นายปริญญาคัจฉมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7มอบหมายให้นายวุฒิชัยสีทองผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาพร้อมด้วยนางสาวนพพรตั้งตระกูลหัวหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณสถานีวัดน้ำท่า M7 สะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อประเมินและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลพร้อมนำข้อมูลมาประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสืบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้ระดับน้ำในลุ่มน้ำมูลเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งปัจจุบันสถานการณ์น้ำมูลบริเวณสถานีวัดน้ำท่า M7 สะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำอยู่ที่ 109.36 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางมีปริมาณน้ำไหลอัตราประมาณ 920.80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่าระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติอย่างไรก็ตามกรมชลประทานโดยสำนักงานชลประทานที่7ได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเคร่งครัดโดยมุ่งเน้นติดตามสถานการณ์น้ำและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดตลอดจนเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติงานได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: ส่วนมณฑลทหารบกที่27ติดตามสถานการณ์น้ำลำน้ำยังหลังฝนตกต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย
17: กองทัพบกโดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่27ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยตามแนวลำน้ำยังในพื้นที่อำเภอโพนทองอำเภอเสรภูมิหลังยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ตำบลสว่างตำบลโคกกกม่วงอำเภอโพนทองตำบลศรีวิไลอำเภอเสรภูมิพบปะผู้นำชุมชนและประชาชนเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรับทราบผลกระทบและวางแนวทางรับมืออุทกภัยจากการติดตามพบว่าระดับน้ำในลำน้ำยังเพิ่มขึ้นจากวันก่อนประมาณ 10-15 เซนติเมตรโดยสถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบางส่วนขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพทั้งนี้มณฑลทหารบกที่27ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหรือสถานการณ์มีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้นพีรพัฒน์พินิษฐ์สวทละเอียดรายงาน
0: ขณะที่จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักและน้ำหลากจากร่องมรสุมพร้อมตรวจสอบหอเตือนภัยเพื่อให้สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
18: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำหลากจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ของจังหวัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้โดยกำชับให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเรือท้องแบนและชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบความพร้อมของหอเตือนภัย3แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอชานุมานและอำเภอหัวตะพานเพื่อให้สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์ทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากพบสถานการณ์ฉุกเฉินหรือได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อสายด่วนปภ1784ตลอด24ชั่วโมงพงศ์ศรีศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
19: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
20: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
19: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
20: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเกี่ยวกับการควบคุมเส้นทางการเดินเรือเพื่อนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์โมสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งมีความคืบหน้าอย่างมากและหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงในเร็ววันนี้พร้อมยืนยันว่าหากมีการประกาศข้อตกลงเพื่อฟื้นฟูการเดินเรือพาณิชย์โดยปราศจากอุปสรรคสหรัฐจะทำการยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือทุกแห่งของอิหร่านทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและอิหร่านดำเนินการตอบโต้ด้วยการปิดช่องแคบฮอร์โมสส่งผลให้การขนส่งน้ำมันต้องหยุดชะงักรวมทั้งทำให้ราคาภาคพลังงานและอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นนายอาเบลาโดเดลาเอสปิเอลานักการเมืองฝ่ายขวาจัดวัย48ปีเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของโคลอมเบียอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ที่เมืองซานติเอโกเดอคาลีทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มติดอาวุธมาอย่างยาวนานในโอกาสนี้นายเดลาเอสปีเอล่ากล่าวว่าจะไม่มีพื้นที่สำหรับการกระทำใดๆที่เป็นบ่อนลับทำลายความมั่นคงของประเทศพร้อมให้คำมั่นว่าจะปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายค้ายาเสพติดอย่างเด็ดขาดซึ่งการใช้แนวคิดทางสันติภาพผ่านการเจรจาสิ้นสุดลงแล้วนอกจากนี้โคลอมเบียจะเข้าร่วมกับกลุ่ม Seal of America ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรระดับภูมิภาคที่สนับสนุนโดยสหรัฐเพื่อต่อต้านการค้ายาเสพติดที่ผิดกฎหมายรวมทั้งฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลและตัดสัมพันธ์กับคิวบาและนิการากัวด้วยสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายจิมริสวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันและประธานคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายคว่ำบาตรอย่างครอบคลุมโดยมุ่งเป้าไปยังแหล่งรายได้จากภาคพลังงานของรัสเซียซึ่งรวมถึงก๊าซและน้ำมันโดยจะเรียกเก็บอัตราภาษีศุลกากรสูงถึงร้อยละ500เพื่อกดดันให้รัสเซียกลับสู่โต๊ะเจรจาและยุติสงครามรัสเซียกับยูเครนซึ่งคาดว่าจะสร้างผลกระทบที่ไกลกว่าจากการทำสงครามในการตัดเส้นทางการเงินนี้นอกจากนี้ภายใต้มาตรการดังกล่าวจะดำเนินการคว่ำบาตรรอบใหม่ต่อประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายอื่นด้วยรวมทั้งเรียกเก็บภาษีศุลกากรในอัตราร้อยละร้อยจาก5ประเทศที่นำเข้าน้ำมันและก๊าซจากรัสเซียอาทิจีนและอินเดียสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายรูดิจันตาทจายา นูกราฮาหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของอุทยานแห่งชาติบรมโมเทงเกอร์เซมิรูหรือ TNBTS ของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุไฟป่าบริเวณภูเขาไฟแห่งหนึ่งในอุทยานแห่งชาติ TNBTS ซึ่งลุกลามขยายวงกว้างเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย750ไร่หลังมีการลุกไหม้ต่อเนื่องมานานหลายวันพร้อมส่งเฮลิคอปเตอร์ไปปฏิบัติภารกิจดับเพลิงทางอากาศบริเวณหน้าผาสูงชันซึ่งไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงภาคพื้นดินเข้าไปได้นายนูกราฮากล่าวเพิ่มเติมว่าสภาพภูมิประเทศที่สูงชันและขรุขระเป็นอุปสรรคในการดับไฟป่าเนื่องจากยังพบจุดความร้อนอีกหลายจุดบนเขาลาดชันทำให้ไม่สามารถเดินเท้าเข้าไปได้อย่างปลอดภัยพร้อมคาดการว่าสาเหตุไฟป่าในครั้งนี้เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์มากกว่าปัจจัยทางธรรมชาติต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง FIVB Volleyball Girls U17 World Championship 2026ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงสนามพบกับเจ้าภาพชิลีที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบลูกยางสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสู้เต็มที่เน้นตบชิงแต้มแม้จะเสียเซตแรกไปแต่ก็พลิกกลับมาเอาชนะชิลีไปได้3-1เซต19-25 25-20 25-17และ25-15ประเดิมชัยชนะนัดแรกในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง FIVB Volleyball Girls U17 World Championship 2026ส่งผลให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีทำผลงานชนะ1แพ้1มี3คะแนนเท่ากับตุรกีรั้งอันดับ4ของกลุ่ม A โดยโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับสาธารณรัฐเช็กในวันที่9สิงหาคมนี้เวลา16:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กศึกวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนาม2ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่คว้าแชมป์สนามแรกได้สำเร็จลงสนามพบกับฟิลิปปินส์ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ผลการแข่งขันปรากฏว่านักตบสาวไทยเป็นฝ่ายที่เล่นได้เหนือกว่าใช้เกมบุกที่หลากหลายทำแต้มได้ดีและมีเกมรับที่เหนียวแน่นตบเอาชนะฟิลิปปินส์ไปแบบสบายๆ3-0เซต25-19 25-17และ25-19 คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยหลังเกมว่านักกีฬาทุกคนทุ่มเทและพยายามเล่นอย่างเต็มที่แม้ว่าช่วงแรกจะบล็อกได้ไม่ดีและตีไม่เสถียรนักทั้งยังเป็นเกมแรกที่มีความตื่นเต้นแต่ครั้งนี้ก็ได้รับชัยชนะมาตามที่คาดหวังไว้สำหรับชัชชุออนโมกศรีที่กลับมาลงสนามอีกครั้งหลังหยุดพักรักษาตัวก็ถือว่าทำผลงานได้ดีแต่อาจจะยังต้องใช้เวลาปรับตัวและปรับจังหวะการเล่นอีกสักพักส่วนเกมพบกับอินโดนีเซียก็เตรียมพร้อมเต็มที่และไม่ประมาท
21: เกมรับเขาดีอินโดนีเซียนะครับเราประมาทไม่ได้เราต้องมีการเสิร์ฟที่ดีมีสปีดมีความเร็วที่ดีเลยนะครับแล้วก็การสกัดกั้นเราต้องทำดีเพราะว่ามิดเดิลบล็อกของอินโดนีเซียดีมากตัวตบหัวเสาเขาเอาไซฮิเตอร์ออปสิตก็ดีอยู่ในเกมที่ดีคือเออร์เลอร์น้อยเราคิดว่าเราก็ไม่ประมาทนะเราจะเก็บรายละเอียดของเรานะให้ดีที่สุดนะเราจะโฟกัสไปเรื่องของเซลล์คอนโทรลการควบคุมตัวเองการควบคุมเทคนิคของตัวเองแล้วก็ยุทธวิธี
2: ด้านชัชชุออนโมกศรีกล่าวว่าเป็นเกมแรกในรอบ7เดือนที่ได้กลับมาลงสนามอีกครั้งแม้จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แต่ก็พยายามทำให้เต็มที่ขณะนี้จังหวะยังไม่ราบรื่นเพราะเป็นตำแหน่งทั้งรับและลุกจึงต้องมีการพูดคุยในทีมกันมากยิ่งขึ้นซึ่งโค้ชและเพื่อนร่วมทีมก็ไม่ได้กดดันและสนับสนุนให้ปรับตัวอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นกำลังใจให้เสมอพร้อมขอบคุณแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยทุกคนที่ต้อนรับและร่วมส่งแรงเชียร์อย่างเต็มที่สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026สนาม2นัดต่อไปทีมสาวไทยจะพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31และแอปพลิเคชันวันดีศึกแบดมินตันโคเรียมาสเตอร์2026ที่ประเทศเกาหลีใต้นันทกาและเบญญาภาเอี่ยมสะอาดโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะฮานาโกะฮาระกับริโกะคิโยเซจากญี่ปุ่นไป2-1เกม19-21 21-15 และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับอีซึงฮีกับพักมินจีจากเกาหลีใต้ต่อไป เทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALM X Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วกานักหวดดาวรุ่งไทยตัดเชือกชนะจังจีวอนจากเกาหลีใต้2-0เซต6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับสอนวิสากุลพิสารรัตน์ที่ตัดเชือกชนะปัดที่นันเผือกคำมาได้2-0เซต6-3และ6-3ด้านประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุฒนักหวดไทยเอาชนะแจ็คคูเปอร์จากฮ่องกง2เซตรวด6-3และ6-2ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับคุรานุสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นที่ตัดเชือกเอาชนะการทัดสุรฤทธิ์โยธินของไทย2-0เซต6-3และ6-3ส่วนประเภทหญิงคู่โชติรินแก้วกากับจินนิพาตราชูวนิชเอาชนะชเวโซอึนกับยังซอจองจากเกาหลีใต้7-6ไทยเบรก5และ6-4ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอันซุนมินกับจังจีวอนจากเกาหลีใต้และประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศพัชรพลหลีกุลจับคู่กับไตรศรีเสนชนะไซจูซับและโนอาคาเนดาเฮชันจากออสเตรเลียไป2-0เซต6-3และ6-0เข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับธรรมะโคเซริที่จับคู่กับคูรานุสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นต่อไปการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลและจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569สนามที่5สนามสุดท้ายที่เขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากประเภทถนนรายการไทม์ไทยันรุ่นประชาชนหญิงระยะทาง18กิโลเมตรพิทยาพรแซ่ตันนักปั่นทีมชาติไทยจากทีม Fisherman Friend เชียงใหม่ทำเวลาได้ดีที่สุด34:29.286 วินาทีพร้อมคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม170คะแนนครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นเยาวชนหญิงระยะทาง9กิโลเมตรกวิศราอ่ำกำเนิดทีม Fisherman Friend เชียงใหม่ทำเวลาได้ดีที่สุด20:51.197 วินาทีคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม176คะแนนพร้อมครองถ้วยพระราชทานและรุ่นเยาวชนชายระยะทาง18กิโลเมตรนายวัชรพงษ์สังฆสรทีม Fisherman Friend กองบิน46พิษณุโลกมาเป็นอันดับ1ด้วยเวลา18:127วินาทีคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม180คะแนนเต็มพร้อมครองถ้วยพระราชทานได้สำเร็จสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่4ระหว่างทีมชาติไทยกับเมียนมาที่ห้องแถลงข่าวสนามราชมังคลากีฬาสถานโดยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่าการเตรียมทีมเป็นไปอย่างราบรื่นทั้งการฝึกซ้อมการทำงานร่วมกันจากเกมที่ผ่านมาแม้นักเตะบางคนจะมีอาการล้าแต่ก็ได้พักฟื้นกันเต็มร้อยเพื่อพร้อมสำหรับเกมที่จะพบกับเมียนมาส่วนกรณีนักเตะที่ติดใบเหลืองก็ต้องมีการบริหารจัดการให้ดีเพราะเป็นการเล่นในทัวร์นาเมนต์ยาวไม่ใช่เฉพาะเพียงเรื่องติดโทษเท่านั้นยังรวมถึงเรื่องอาการบาดเจ็บด้วยเพราะช่วงนี้เป็นพรีซีซั่น

0: และล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
1: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
0: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
1: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
0: ไม่เสพ
1: ไม่ขาย
0: ไม่ทำลายอนาคต
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าฤดูฤดูมีที่มาเช่นเดียวกับคำว่าฤดูคือยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าฤตุในภาษาสันสกฤตฤตุแปลว่าช่วงเวลาในรอบปีซึ่งมีลมฟ้าอากาศแตกต่างกันหรือแปลว่าเลือดประจำเดือนของผู้หญิงก็ได้ภาษาไทยนำคำว่าฤตุไม่แยกใช้เป็นสองคำคือฤดูคำหนึ่งกับฤดูอีกคำหนึ่งฤดูใช้ในความหมายที่เกี่ยวกับลมฟ้าอากาศส่วนคำว่าฤดูแปลว่าเลือดประจำเดือนของผู้หญิงเช่นยาสตรีที่วางขายดัดดื่นมักอ้างว่ามีสรรพคุณช่วยแก้ฤดูมาไม่ปกติคำว่าฤดูปัจจุบันนิยมใช้คำอื่นแทนเช่นประจำเดือนเลือดประจำเดือน
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นดอลฟินบริเวณทะเลจีนตะวันออกหรือด้านตะวันตกของจังหวัดโอกินาวะประเทศญี่ปุ่นคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนในช่วงวันที่9-10สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองบัวลำพูกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30

0: 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:29 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.35 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:19 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 49 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-197132สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ได้แก่โอท็อปมูเตลูที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อ สายมูและวัตถุมงคลโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์โอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง16สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคารชาเลนเจอร์1-3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีกรมทรัพยากรธรณีรับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องดูแลตนเองอย่างเหมาะสมเมื่อก้าวเข้าสู่วัยทองท่านผู้ฟังคะเมื่ออายุเพิ่มขึ้นร่างกายจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการเข้าสู่วัยทองเป็นช่วงเวลาที่ระดับฮอร์โมนเพศลดลงส่งผลต่อการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายรวมถึงสภาพอารมณ์และคุณภาพชีวิตที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิงโดยทั่วไปแล้วผู้หญิงมักเข้าสู่วัยทองในช่วงอายุประมาณ 45-55 ปีเนื่องจากระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงขณะที่ผู้ชายอาจเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อายุประมาณ40ปีขึ้นไปจากการลดลงของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งมักเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปอาการเข้าสู่ช่วงวัยทองในผู้หญิงที่พบได้บ่อยได้แก่ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอร้อนวูบวาบเหงื่อออกในเวลากลางคืนนอนไม่หลับช่องคลอดแห้งน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นรวมถึงอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายวิตกกังวลหรือรู้สึกเศร้าโดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนส่วนอาการวัยทองในผู้ชายอาจมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายกล้ามเนื้อลดลงไขมันสะสมบริเวณหน้าท้องมากขึ้นนอนไม่หลับความต้องการทางเพศลดลงหรือเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนอกจากนี้ยังอาจมีปัญหาเรื่องสมาธิความจำและความมั่นใจในตนเองแม้วัยทองจะเป็นเรื่องธรรมชาติแต่หากละเลยการดูแลสุขภาพก็อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังได้ดังนั้นการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอและการสังเกตความผิดปกติของตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญการดูแลตนเองในช่วงวัยทองเริ่มต้นจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่เน้นผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีและโปรตีนคุณภาพดีพร้อมรับแคลเซียมวิตามินดีให้เพียงพอเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกควบคู่กับการลดอาหารหวานมันเค็มงดสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกจากนี้ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาทีทั้งการเดินเร็วว่ายน้ำหรือปั่นจักรยานร่วมกับการฝึกกล้ามเนื้อเพื่อช่วยควบคุมน้ำหนักเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อการพักผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขภาพจิตรวมถึงการใช้เวลากับครอบครัวและคนใกล้ชิดก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผ่านช่วงวัยทองได้อย่างมีคุณภาพและที่สำคัญควรตรวจสุขภาพเป็นประจำหากมีอาการวัยทองที่รุนแรงหรือรบกวนการใช้ชีวิตควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการประเมินและวางแผนการรักษาที่เหมาะสมซึ่งอาจรวมถึงการรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนภายใต้การดูแลของแพทย์ท่านผู้ฟังคะวัยทองไม่ใช่เรื่องน่ากังวลหากเราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและเตรียมพร้อมดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมการใส่ใจสุขภาพตั้งแต่วันนี้จะช่วยให้สามารถก้าวผ่านช่วงวัยทองได้อย่างมั่นใจมีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวค่ะจบบทความประจำวันเรื่องดูแลตนเองอย่างเหมาะสมเมื่อก้าวเข้าสู่วัยทองเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่าง และดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำอ่าน

ความสุขที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจที่เคร่งเคร่งกับรายการสุขใจไปกับเพลงดำเนินรายการโดยอรัญญาชมชื่น

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขใจไปกับเพลงพบกับดิฉันอรัญญาชมชื่นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้มีเรื่องราวสาระดีๆกับสุขภาพมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์หลังจากที่ได้รับฟังข่าวภาค12นาฬิกาจากทางสถานีกันเรียบร้อยแล้วนอกจากสาระด้านสุขภาพแล้วก็ยังมีเสียงเพลงสตริงเก่าๆในยุค90มาฝากคุณผู้ฟังอีกด้วยค่ะวันนี้เริ่มต้นรายการด้วยเสียงร้องของ The Olan Project กับแทนความห่วงใยแล้วก็ตามมาด้วยแก้วตาดวงใจของคุณเสือธนพลนะคะบทเพลงนั้นก็จะสลับสับเปลี่ยนกับสาระด้านสุขภาพค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะคะข้อมูลที่นำเสนอผ่านรายการหรือบทความที่นำเสนอผ่านรายการฟังไม่ทันจดไม่ทันก็ส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ค่ะมาที่รายการสุขใจไปกับเพลงอรัญญาชมชื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะคะเพียงแต่ระบุว่าคุณผู้ฟังสนใจเรื่องราวที่ออกอากาศเมื่อวันที่เท่าไหร่เพียงเท่านั้นพอและอย่าลืมเขียนชื่อที่อยู่ของคุณผู้ฟังให้ชัดเจนดิฉันจะได้ส่งกลับไปให้คุณผู้ฟังถึงบ้านกันเลยนะคะส่วนเรื่องราวในวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างเรื่องประโยชน์ดีๆของผักแคลนะคะผักแคลให้ทั้งวิตามินแล้วก็บำรุงหัวใจแล้วก็ยังมีดีอะไรต้องมาติดตามกันค่ะส่วนสัญญาณที่จะบอกว่าช่องปากของเรานั้นอาจจะเป็นเบาหวานชนิดที่2มีอะไรบ้างนะคะและช่วงแรกนี้เรื่องของคอกาแฟค่ะดื่มกาแฟอย่างไรให้ห่างไกลโรคสมองเสื่อมนะคะมีผลการศึกษาระยะยาวขนาดใหญ่จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะที่ดำเนินการต่อเนื่องมาถึง43ปีนะคะก็ได้เผยข่าวดีให้กับคนที่รักกาแฟได้ชื่นใจกันนะคะซึ่งการดื่มกาแฟและชานั้นมีความที่จะต้องมีคาเฟอีนอยู่แล้วทุกคนทราบดีนะคะซึ่งในปริมาณของคาเฟอีนที่เหมาะพอเหมาะจะมีความสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคสมองเสื่อมประโยชน์เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบริโภคอย่างถูกวิธีและถูกปริมาณเท่า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พ่อคว้า
1: เนาะซง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
8: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: มาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

那就叫你喝哦。别那边，别说。

Dio na chi na che sai ya tin o do na tua chi che o

ta về nhà nhớ là cô già già già mẹ.

0: ชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีทยอยติดต่อขอรับศพขณะที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเข้าช่วยประสานงานด้านสิทธิและการเยียวยา
7: ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีทั้ง8รายติดต่อที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อขอรับศพกลับไปทำพิธีทางศาสนาท่ามกลางความโศกเศร้าและยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งเรื่องการติดต่อขอรับศพและการประสานงานด้านสิทธิและการเยียวยาซึ่งเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดเผยแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559ว่ากรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าตอบแทนรายละ 300,000 บาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจะพิจารณาตามค่าใช้จ่ายจากการรักษาจริงแบ่งเป็นกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยและรักษาหายภายใน7วันจะได้รับค่าตอบแทน 10,000 บาทขณะที่ค่ารักษาพยาบาลจะจ่ายตามจริงตามใบเสร็จโดยยังครอบคลุมการเยียวยาด้านจิตใจสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ซึ่งผู้ประสบเหตุที่มีอาการด้านจิตใจจะต้องเข้ารับการรักษาและมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าเกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงสามารถขอรับค่าตอบแทนและค่ารักษาพยาบาลในส่วนนี้ได้ชวนันท์มาลีรายงาน
6: ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขรายงานยอดผู้บาดเจ็บเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีรวม28รายยังเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล16รายพบอาการสาหัส7รายกระทรวงสาธารณสุขรายงานสถานการณ์ผู้บาดเจ็บเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีวันนี้เวลา 12:00 น.ยืนยันมีผู้บาดเจ็บจากเหตุดังกล่าวรวม28รายยังคงรักษาในโรงพยาบาล16รายพบยังอยู่ในภาวะวิกฤต7รายโดยมีโรงพยาบาล8แห่งที่รับผู้บาดเจ็บไว้รักษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่ติดตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและมอบแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพัทลุง
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงเพื่อติดตามและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดได้แก่บ่อน้ำร้อนเขาชัยสนโดยได้รับฟังข้อมูลปัญหาอุปสรรคตลอดจนความต้องการของพื้นที่ โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่พร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์และศักยภาพของท้องถิ่นเพื่อยกระดับจังหวัดพัทลุงให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่นุพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
6: ผู้นำยูเครนและเซอร์เบียเตรียมหารือเกี่ยวกับการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจของสองประเทศวันนี้ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นระบุว่ามีกำหนดที่จะพบกับประธานาธิบดีอเล็กซานดราบูซิสผู้นำเซอร์เบียที่กรุงเบลเกรดเมืองหลวงของเซอร์เบียในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศรวมถึงการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AFP ระบุว่าการที่ประธานาธิบดีเซเลสกี้เดินทางเยือนเซอร์เบียครั้งนี้ถือเป็นความพยายามในการโน้มน้าวให้เซอร์เบียออกห่างจากการเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับรัสเซียซึ่งประธานาธิบดีวูซิสยืนยันว่ารัฐบาลเซอร์เบียจะยังคงไม่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียจากกรณีการทำสงครามกับยูเครนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
9: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
3: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

写花木了花啊，阿么啥？你莫花你啥莫啊不？李叔我多次的话，别了我啊小花不？阿我李叔我把家公我们家他进买啊，说不脱进买买回到啊，马上先去斯坦尼วิทยุงากระจายเสียงแห่งประเทศจังหวัดชมัยวานูจางาเนี่ยไปชมมุขวานีจิมมัวติควาด้วยงาที่มูลงมันยังเฮียมุขวานีสามโมงานาทีเนี่ยควานีเฮียนายเนี่ยที่นี้เรียนตัวอย่างของงาอาทิตย์ท้าววิทยุว่าดูจะมองไม่ยังไงวายีระบบเนี่ยคือระบบเอเอ็มงาอันนี้แปลว่ายี่ครึ่งความถี่ของเพื่อที่ตัวลิฮาชิตสุวัตโตญาดูแลชุมชนไงอาทิตย์ท้าวระบบไลฟ์สดไงฟิสบีเพียงคือสวทเชียงใหม่ไง AM 1476กิโลเฮิร์ตไงทำไมครับโวฟิบูดไงมาว่ากดติดตามได้ป่ะไงมาเออกดติดตามได้ไงที่ยังเอาสุดๆแพ้โวเชียวความรักนี่เกิดไงเอาลิสงุนด้วยมังงูเป็นยังไงที่ยังมาเคยหยีควาด้วยไงแน่ๆเป็นยังคือโฉบโมควาหยีจิโมโดทีมูลงมันยาหนีโมควาหนีงาสามโมนาทีเนี่ยควาเนี่ยเหอนาเนี่ยสติเนี่ยดูอย่างชั่วคราวจะมาโฉจังหวัดจังหวัดที่ยาปอพอแจนตือพลังงานที่โฉจังมังงมันเหอเมืองฮาคือเลี้ยวพลังงานที่เนี่ยเหออันยาเยาว์งานที่ยิ่งกว่าวัจจุบันกันยิ่งสั่งสื่อเรื่องหลังงบมันยังเหอไงกว่าเราไปฉีกเวลามันเหอติดกินอะไรไงยุติการงบเป็นอย่างคือจังหวัดระนองไงอันนี้จังหวัดพังงาอันนี้คือจังหวัดภูเก็ตกระบี่ไงอันนี้จังหวัดตรังไงอันนี้คือจังหวัดสตูลไงวชิโฮเดปิควานหรือพื้นที่ดอภาคใต้และบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ไงบางคือตัวอย่างจังหวัดที่อย่างโอ้ยข่าวติดตาดังไงที่ติดการงบเป็นอย่างมาคือมีฮิโรฮาเยอะมากไงจังหวัดระนองไงที่อย่างจังหวัดพังงาไปไงอาทิตย์นี้จังหวัดภูเก็ตไงว่าคืออาทิตย์นี้ฝาละจะมาชกงานอาทิตย์นี้คือเอาตัวพื้นที่ธรรมจักรสมบัติไงเอามาเลยยึดข่าวสารติดตามได้กับปีขวาเลยปีขวาเอาจากกวนแบลินตันแบมือห้าก็พันเลี้ยงของแม่สุริประกาศแจ้งเตือนงานธรรมจักรมาสุจิช่างงานที่มาเทชงโง่แม่ยังคือที่ติดมางานธรรมยาสำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยาอาทิตย์นี้ถ้าพวกกูงี้สุเตียงสุพัดเนี่ยไงยาแจ้งเตือนพลเมืองพื้นที่แม่ฮ่องสอนเจงที่เยอเชียงรายไงที่เชียงใหม่ที่พะเยาเงาะที่จังหวัดตากถูกไหมพอดีมาจากสมบัติงานที่เนี่ยจำหมู่ฝาตาบังงาบางพื้นที่ที่ก็ต้องมันยังคือมือหาคือเลี้ยงมือหาคือพันเลี้ยงก็คืออันจะจอมงาที่ยินดีวัดอยู่บอกว่ามีสัตว์สื่อแล้วบางคนไงบอกเราไปฉีกไว้เรามาคือกินงาเราส่วนใหญ่เบียร์มังงาบางคนที่เนี่ยฝาละจำบ้างอะไรนี่มีก็พวกวันนี้เหรอเหตุเหตุยังไงมาอยากจะมาเจนตัวฝรั่งอ่ะที่มาจะชงโง่ไม่ยังเหงาญาติสำนักงานตำรวจไซเบอร์ถึงมาเจนตัวฝรั่งอ่ะอามุสเบอร์กลุ่มมิจฉาชีพมาเหรอวลาวายิลีส่งฝรั่งอ่ะญาติส่งฝรั่งมาโง่ไม่ยังเหงาอามุสเรียบว่าบัตรสวัสดิการมาว่าสุรังอ่ะที่เรียกชื่อความที่ชาบินีในลังวายลีมาคือยี่ดีเนี่ยคือยี่ข้อมูลชักเกอบุกบุรุษอ่ะมาตุเชเพราะว่าหัวปัญญาฐานยี่ดีบางงานมาญาติว่ากระทรวงการข่าวนี้รัฐบาลก็ยี่สุภาพมังงานมาคือยาที่รัฐก็ยี่สุภาพมังงานกลุ่มมิใช่เชิงอ่ะอันนี้บ้างคือปีขวานโทรศัพท์คนเดียวงานว่าไม่เชื่อแม่ที่บ่าวโทรศัพท์ยี่ข้อความเอสเอข้อยังไงญาติยี่ลิทิชเพราะสุภาพเราหัวปัญญามาคือฐานยี่ดีบางงานอาทิตย์ยาวัดทุกฝรั่งเนี่ยวันนี้ท่านนี้งอยาสิเบมาเป็นยังไงว่าโวรถไฟยามังอ่ะท่าตายไปสิไงมันคือกลุ่มมิใช่เชื่อว่าสิสุฝรั่งเนี่ยนี่ตุยมังอ่ะยาวุ้ยข้อมูลความมาที่เนี่ยว่าฟุบะโอ้ยจะมาดูสิไงมันก็เตี้ยละมึงอ่ะมันก็ถมาเช่นตัวช่างงานอาทิตย์ไปยังเชื่อเลยนั่นคือมันซะมึงว่าจะฟ้ากันนั่งอ่ะชุดดาวโวเชื่อว่าโวน้องนอนบ้านไม่จ่าตะปูจะสิไงว่าโกพี่สมชายบ้างไงเยอะเหรอมากกว่าเด็กฝรั่งอ่ะมาว่าลิโซวานีว่ามากกว่าเขาแต่ชิฟูบ้างเด็กฝรั่งอ่ะบ้างเขาแต่คนนั้นนั่นยังชิฟังอ่ะว่าเฉพาะว่าวิธีที่เราจะส่วนไงที่ทำไรส่วนตีสุดาเหรอข้อความอ่ะ

วเชียวความว่างมงกว่าเดฟลาสุละเฮอาคือบุมองเชียวงาอาทิยิงอาเทมาเทเชื่อนาลังเทมาปีมังงาอาทิสตาจินเชียวชาวงาเทมาเทียวลาสุละเชียงูเป็นยังไงยี่กลุ่มไม้อะไรลีจอมังงาเทมาว่าแต่เทมาปีมาเชียงงาอากูลางูเป็นยังเอาอีกข่าวเหอะคือหมวงานเธอเราชูเหนียวมาไงว่าคบิวข้อนี้ดูแลนี่เราชูแล้วเชียร์มังงวัตส์งวัตคนนี้มังงูไม่ยังว่าชาวต่างชาติส่วนไงว่าประเทศเราเสียข้อนี้เอาถ้ามีโอกาสเวลามาไงทำไมยี่จี้ยี่ยี่สังไงยี่จี้งูไม่ยังคือสูสีก็เชียร์ไงดึกเชียร์มังไงยี่ยี่สังไม่ยังคือฟูเชียร์มังไงแล้วก็คือตอนมีเชียร์ยุคความเจอมังไงยิ่งมีงบเงินคือในปองบริการมาคือจ่อคุบเบดุลมาคือละสาวสังเกตมาคือคุบเบดุลมาคือละบาสมามัตสมาอับบัติมันสิบกว่าไงมาคือละโซเชียลมาคืองวัตสติลิชิเอชไงทำไมยึดเขาคือดวงอ่ะอาทิบังงบเงินคือเมื่อสาคือยากฎหมายถึงมาที่ปีมากเลยที่สุจิเชชไงปีว่าวันละสุรพันเชียงงบเงินยี่โถไงยี่ซื้อมาคือเรียกว่าจะเปลี่ยนมังงะตรงมาคือถึงมาปีมากเชียงงยาแบบงูไม่ยังไงเอาปีว่าหลอดสุรพันธ์เชียงงูไม่ยังไงงูยึดโทษเนี่ยคือปัญหาชีวิตสืบไปดูไงอาทิเนี่ยคือจำคุกไงคุบิเบ็มเนี่ยคือสงบคุกวันเนี่ยคือหนีจากความสืบไปชัวร์ไงที่ถึงบางงูไม่ยังคือยาทากฎหมายถูกบล็อกไม่ยังไงยาจุกาถูกบล็อกเนี่ยคือมาตราที่หนีห้าเหตุสืบเหงาแห่งประมวลกฎหมายอาญาไม่ใช่ไงเอาว่าปัญหาชีวิตยังมังงูไม่ยังไงอะไรลีหลักสูตรเชียร์มังงะอะไรลียิ่งเชียร์มังคือปัญหาชีวิตยังมังงูถึงมาปีมากงะยิ่งว่าที่มังงูไม่ยังคือทำไมคือยังไปว่าว่าอาบะมาละเชียร์มังงะทำไมถึงมังงะนี่มาถึงมังงูไม่ยังว่าเจ้าหน้าที่ไงสูเจ้าหน้าที่สุดเลยเชียร์มังงะทำไมถึงมังงะสามารถที่มังงูไม่ยังคือไงว่าอาบะปีพานุเจ้าหน้าที่ได้ยินตัวอย่างว่าคือสุนัขถูกว่าชีแล้วมันยังไงทำไมคืออีชีสุคือมีโทษไงมันคือประหารชีวิตสิบเป็นยังไงที่ยังว่าสุดาชีกันยังเงาะว่าสุดาควาตัวมันว่าชีไปได้ไปดูดูดูเงี้ยควาตัวมันคือทำไมคือมีโทษประหารชีวิตไงติดมังงูไม่ยังนึงอันนู้นอามาลาเชียงบ้านนู้นมาชีก็แทนนู้นว่าอะไรพ่ออาจจะจักรเตล่าชิไงเวทมาคือมีโทษปัญหาชีวิตสิบแปดชั่วงานที่ถึงมางูไม่งานนุสุดามาชีก็แต่คือสุดาชิจุยเยมังงาสุดาทะเลไม่เยมังงาอาทิเนี่ยสุดาเชียมังงาเวทมาคือมีโทษปัญหาชีวิตสิบแปดชั่วงานอาทิแบงงูไม่ยังงานที่มาคือกฎหมายไงวันละสวัสดิ์ทิลิปเชียมเนี่ยคือยึดโทษเนี่ยคือปัญหาชีวิตสิบแปดมังงาที่มางูที่มาปีมังงาที่มาคือชั่วงานมาคือทิลิเสตังไม่ยังงาสุดสุดแพ้ชั่วทิลิปีมังงาที่บางอาเมื่อสักไม่ถือยาในปอมังงะบางเฮียอาเมื่อสักเฮอสุสิริติดตัวยังงะอันนี้เขาสืบไปมาเยอะทั้งมังงะทั้งหมดมาแต่ปีมาเชียงงานที่บางก็ไม่ยังชอบงะนะปีมามาคือยังคือที่แหล่จวงงะบางเฮอเอาหลักโซเชียลไม่ยังคือมาขางงะทายชอบงะ

我是做个人不化妆，这里去了婚啊，没个人啊我。啊，是做个你们嘛，学不个哎，那再别我再别嘛，活不个再不得富嘛，啊，他花钱花高嘛哎，再来做学习不人个，啊，嘛这里给姐妹学习个哎，啊不个啊嘛个人个，啊是一个一个不，你嘛学习人个，啊嘛再混呐，啊嘛不好去那么这里去活啊，啊我关系好嘛，对好嘛，他给介绍个哎，什么什么，啊再比嘛像哎，啊这边我们人个，你们和那比嘛嘛个，啊这里做学习个哎。อาทิบัญญัติติติควาหมดละควางอ่ะเอาลิซึงหมดดมไม่เคยเงินไหนเนี่ยคือชมมุขวานีเจมุมาติควาดูทีมุลาไม่ยังไงหนีมุขวานีคือสามมุนาทีเนี่ยควานีคือนาเนี่ยเสถียรในดูอย่างช่วงอ่ะอาทิบัญญัติอาเมื่อสามโง่ไม่ยังไงหลายพื้นที่ไงที่ก็ถือตัวโง่ไม่ยังคือมีฮิโรฮาจัวมาเฮจัวมาเฮจัวงาที่เนี่ยมหันเลี่ยมมาเฮจัวอาวุโสของงามาคือดูสูอะไรก็เจองามาก็ดูมาควาสงาอาทิตย์นี้วันลอยยิ้มสูลอยชิสงบไม่ยังงามึงหาคือพันเลี้ยมยังคือลอยเชื่อมันยังคือตะกี้ตัดชิมจริงอ่ะตัดตานี่เชื่ออาจารย์วันชิมใช่ไหมคือจักรวดีก็ตัวบ้างมึงหาลี่ยันจักรวดีเชียงว่าจ้าจักรวดีเลยบ้างว่าอันตรายยังงาลอยชิสงบงานมาที่มาอาแต่ปีมางาลอยเชื่อบ้างยังว่าแต่จำมางาเลยก็เลยก็มุตเชียงกันชิจุกุติยังงาอาจารย์ลูกเคยลาลาสุกบ้างงาว่าที่เรียนมัวงาแต่ทำไมปีมาเช่นงาที่บ้านก็ไม่ยังงาเราชิคนละคือมัวงาบ้างคือที่จะคว้ามัวอะไรกว่างาเอามาใส่บ้างคือวารายการลิสุงตุยังไงยี่มัวควายยี่สามมัวงายี่เวลาอยู่เจียกุลจ้างาที่บ้านคือสามแหน่งงาแหน่งชมมัวควายยี่คือเจมัววาที่คว้ามัวอะไรกว่างาขอคว้าสวัสดีครับ

Azabe manya teteşe ceo itimea.

아무

啊，不是，这里是咋一副病？啊，妈做。

Mangan nyesi mamo isa cha

0: kanya taji wasi.
1: Kamu mazo ni nishi za. Ani da xia ye ye mia.

0: 一切你我先
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์พบกระสุนเข้าจุดสำคัญทุกรายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
7: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยผลชันสูตรผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์และครอบครัวรวม8ร่างพบกระสุนเข้าจุดสำคัญทุกรายพร้อมส่งมอบร่างนำไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ภายในวันนี้
9: พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยผลชันสูตรเบื้องต้นผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีวานนี้รวม8ร่างแบ่งเป็นผู้เสียชีวิตภายในโรงเรียน5ร่างผู้เสียชีวิตที่บ้านของเด็กชายผู้ก่อเหตุ2ร่างและผู้ก่อเหตุวัย14ปีซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางกรวยอีก1ร่างพบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง8รายถูกกระสุนปืนมีบาดแผลตั้งแต่1นัดมากที่สุด4นัดในจำนวนนี้6รายถูกยิงรายละ1นัดอีก2รายมีบาดแผลจากกระสุน3นัดและ4นัดตามลำดับลักษณะบาดแผลเข้าอวัยวะสำคัญเช่นศีรษะและหน้าอกเป็นตำแหน่งที่ทำให้เสียชีวิตได้บางรายพบบาดแผลบริเวณแขนร่วมด้วยส่วนร่างผู้ก่อเหตุพบกระสุนปืนเข้าบริเวณศีรษะด้านขวา1นัดและทะลุออกไม่พบหัวกระสุนตกค้างในร่างกายมีขม่าวปืนบริเวณบาดแผลสะท้อนว่าปากกระบอกปืนอยู่ใกล้กับผิวหนังขณะยิงจากการชันสูตรยืนยันว่าเป็นบาดแผลจากกระสุนปืนและลักษณะบาดแผลเข้ากันกับอาวุธปืนที่ใช้ส่วนข้อสรุปว่าเกิดจากการวิสามันหรือไม่ต้องให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปผลต่อไปทั้งนี้ในส่วนของกระบวนการชันสูตรถือว่าดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและเริ่มทยอยส่งมอบร่างให้กับญาติที่ดำเนินเอกสารครบถ้วนหากญาติเข้ามาติดต่อดำเนินการในวันนี้สามารถรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ทั้งหมดชวนันท์มาลีรายงาน
2: สถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าซัดสะพานสู่ตองเป้ที่อยู่ระหว่างซ่อมแซมขาดอีกครั้งขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางมาตรการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
10: ที่สะพานสู่ตองเป้วัดภูสมานาราม บ้านกรุงไม้สักตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับความเสียหายและขาดลงอีกครั้งหลังจากเมื่อคืนวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดฝนตกต่อเนื่องหลายชั่วโมงส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากลงสู่ลำน้ำแม่สง่าและเข้าท่วมพื้นที่นาบริเวณโดยรอบก่อนที่กระแสน้ำจะไหลเชี่ยวและพัดโครงสร้างสะพานที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซมจนได้รับความเสียหายเพิ่มเติมเบื้องต้นตอนนี้สะพานสู่ตองเป้ไม่สามารถใช้สัญจรข้ามได้ขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจาก

0: ยังมีฝนตกและมีน้ำป่าไหลหลากเพิ่มขึ้นขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเข้าตรวจสอบและประเมินความเสียหายพร้อมเตรียมวางแนวทางให้ความช่วยเหลือและดำเนินการแก้ไขโดยเร็วเมื่อน้ำในลำน้ำแม่สง่าลดลงคุณากรปารัตถจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากท่วม3อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า159ครัวเรือนหลายหน่วยงานเร่งช่วยเหลือแล้ว
2: นายวัฒนาสาคอนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ภายหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงค่ำของวันที่7สิงหาคม2569ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่3อำเภอ5ตำบล9หมู่บ้าน159ครัวเรือนได้แก่อำเภอเวียงแหงแม่อายและอำเภอพร้าวอำเภอเวียงแหงเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านห้วย6ตำบลเมืองแหงประชาชนได้รับความเดือดร้อน50ครัวเรือนมีการอพยพผู้ป่วยติดและประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมประสานการไฟฟ้าตัดกระแสไฟในพื้นที่เสี่ยงด้านอำเภอแม่อายน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลสันต้นมือ5หมู่บ้านรวม59ครัวเรือนขณะนี้น้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วส่วนอำเภอพร้าวเกิดน้ำป่าไหลหลากใน4ตำบล7หมู่บ้านกระทบ78ครัวเรือนและวัด1แห่งไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะที่อำเภอเชียงดาวยังอยู่ในภาวะเฝ้าระวังโดยระดับน้ำตามจุดเสี่ยง2แห่งยังอยู่ในระดับปลอดภัยหลังมีฝนตกต่อเนื่องคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาส

0: และผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
1: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนแล้วถ้าร
2: ถชนคุณขับรถชนคนคนเดินตัดหน้ารถคุณหักหลบรถชนคันอื่นโอ้ยวุ่นวายวุ่นวืนจริงเลย
1: ไม่เป็นไรครับเพราะรถทุกคันต้องมีประกันภัยรถภาคบังคับหรือพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพุทธศักราช2535สถานการณ์ต่างๆก็ดีขึ้น
2: คำเตือนหากไม่ทำมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
3: ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจเมื่อมีพ.ร.บ.คปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
4: ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.แม่ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนั้นอาจจะทำให้เราต้องเจอกับปัญหาสาธารณภัยมากมายไม่ว่าจะเป็นภัยจากฟ้าผ่าอัคคีภัยจากลมพายุฤดูร้อนหรือภัยจากลูกเห็บคุณสามารถบรรเทาความสูญเสียและบริหารความเสี่ยงจากการเกิดภัยเหล่านี้ด้วยประกันอัคคีภัยโดยประกันอัคคีภัยจะให้การคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้แก่บริษัทในการเอาประกันภัยทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาหากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นั้นได้รับความเสียหายโดยประกันอัคคีภัยจะมี4ความคุ้มครองหลักไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ฟ้าผ่าแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหวนอกจากนี้ประกันอัคคีภัยยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นภัยจากลูกเห็บภัยจากน้ำท่วมภัยจากลมพายุภัยแผ่นดินไหวภัยระเบิดภัยจากควันภัยอากาศยานภัยที่เกิดขึ้นเองตามปกติวิสัยภัยจากการกระทำยางป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้ายภัยจากยวดยานพาหนะภัยต่อเครื่องไฟฟ้าภัยจราจรและนัดหยุดงานภัยเนื่องจากน้ำสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1โทร053-112-7302
5: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริง ร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

วัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz FM 98 MHz AM 639 kHz และ AM 1476 kHz คุณผู้ฟังครับอยู่กันวันนี้กับวันที่จะบอกว่าเป็นวันฝนพรำก็ไม่เชิงคุณผู้ฟังเพราะว่าดูเหมือนว่าเมื่อคืนนะคุณผู้ฟังไม่ทราบว่าที่บ้านคุณผู้ฟังเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าที่บ้านที่ผมอยู่ที่แม่ริมเนี่ยเมื่อคืนก็เรียกว่ามีฝนตกตั้งแต่หัวค่ํายาวๆเลยคุณผู้ฟังครับโอ้โหชุ่มฉ่ำกันหน้าฝนแต่ว่าในโซนที่เหนือขึ้นไปนะครับโซนอำเภอเวียงแหงโซนของชายขอบด้านบนของจังหวัดเชียงใหม่หรืออำเภอพร้าวเนี่ยคุณผู้ฟังถ้าดูจากสถานการณ์เราจะเห็นว่ามีฝนตกค่อนข้างหนักแล้วก็มีในเคสของเรื่องของน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนะครับเข้าสู่พื้นที่หลายแห่งนะครับก็ได้ส่งผลกระทบ อยู่พอสมควรนะครับภาพรวมคุณผู้ฟังครับในเรื่องของข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ออกประกาศฉบับที่9นะครับเรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเกิดจากคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งแต่ว่าโซนภาคกลางกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้เนี่ยมีฝนหนักบางพื้นที่นะครับสาเหตุเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโอ้โหเรียกว่าโดนกันเต็มๆเลยนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงก็เรียกว่า2แรงปะทะกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีสิ่งที่เราจะเจออย่างที่เราเจอกันทุกวันนี้นะครับฝนหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากซึ่งก็เป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะครับในภาพรวมคุณผู้ฟังครับถ้าหากว่าที่ไหนวันไหนจะกระทบบ้างนะครับภาพรวมใหญ่ๆเนี่ยคุณผู้ฟังครับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับวันนี้นะครับวันที่8เนี่ยก็ภาคเหนือนะครับจังหวัดที่จะรับกระทบจากฝนตกหนักมากนะคุณผู้ฟังเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์นะแต่ว่าบ้านเราบ้านเรามีเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางแพร่สุขไพรตากกำแพงเพชรและพิจิตรเนี่ยจะเรียกว่าได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักก็คือถ้าเชียงรายพะเยาแพร่ขออภัยครับเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เนี่ยคือหนักมากแต่ของเราแค่หนักเฉยๆนะโอ้โหพอหนักเฉยๆนี่ก็เมื่อวานก็เห็นภาพข่าวมีเรื่องของสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมกันเข้ามาหลายที่หลายแห่งแล้วโดยเฉพาะอำเภอในโซนภาคเหนือตอนโซนตอนบนของเชียงใหม่นะครับแล้วก็พรุ่งนี้คุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้เนี่ยพื้นที่ที่ได้รับฝนตกหนักมากเนี่ยก็จะหายไปเหลือแต่เรื่องของฝนตกหนักนะก็จะมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการเตรียมการในเรื่องของสภาพอากาศที่เราจะต้องดูแลต้องจัดการกันนะครับรู้ฟังครับก็มีคำแนะนำก็จะเป็นคำแนะนำที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็มาจากในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็อยากจะย้ำเตือนนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับในเรื่องของการที่จะได้รับกระทบฝนตกหนักเนี่ยนะครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับปลูกพืชไว้หลังปลูกแล้ว15วันถ้ายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับเร่งรีบมาขึ้นนะครับต้องปลูกในพื้นที่ที่มีเรียกว่าได้รับอนุญาตหรือว่ามีเอกสารสิทธิ์หรือเป็นที่เช่าอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าปลูกในที่ที่มันถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเนี่ยแล้วก็ปลูกไปแล้ว15วันรีบมาขึ้นทะเบียนเพราะว่า
เนื่องจากว่ามาตรการเรื่องของการดูแลช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยจำเป็นจะต้องมีหลักฐานตัวนี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะครับดูฟังก็เป็นความห่วงใยอยากจะย้ำเตือนให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับที่จะปลูกตามเงื่อนไขติดต่อสอบถามไปได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ใกล้บ้านท่านดูฟังครับก็ด้วยความรีบเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะก็เลยพูดถึงเรื่องของการพูดเข้ารายการเนี่ยยังไม่ครบถ้วนเลยนะยิงตรงไปเนื้อหาซะแล้วนะครับคุณผู้ฟังต้องขออภัยกันด้วยนะก็รายการนี้อยู่กับคุณผู้ฟังนะเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับโดยประมาณ1ชั่วโมงนะครับทางสวทเชียงใหม่นะครับมีผมนายเสน่ห์แสงคำจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ดำเนินรายการครับภายใต้การกำกับดูแลของท่านผู้บริการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านผอ.นวพันธ์อุทัยวันชัยยศนะครับคุณฟังครับเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศถ้าจะบอกว่าเราเองอยู่ในเรียกว่าสถานะที่อยู่ใต้ฟ้าบางคนต้องไปกลัวอะไรกับฝนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าไม่กลัวแต่เราสามารถที่จะป้องกันอะไรได้หลายๆอย่างในสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะได้รับผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นฝนตกหนักอย่างนี้สภาพอากาศเป็นอย่างนี้เราควรจะปฏิบัติอย่างไรก็มีคำเตือนออกมานะครับอยากจะบอกให้คุณผู้ฟังนอกเหนือจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วเนี่ยในส่วนของพืชผลต่างๆในส่วนของการเลี้ยงสัตว์ในส่วนของการเลี้ยงปลาจะทำอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามีคำแนะนำให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกับทางรายการอีกหนึ่งผลงานเพลงครับ

คุณผู้ฟังครับกลับมาพูดคุยกันเรื่องคำเตือนสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่จะดูแลในเรื่องของหน้าฝนอย่างนี้ฝนชุกอย่างนี้ควรทำอย่างไรบ้างนะครับไปที่พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชก่อนนะปลูกพืชผมหมายรวมถึงทั้งพืชไร่แล้วก็พืชผักแต่พืชผักเนี่ยรวมถึงไม้ผลด้วยอาจจะต้องดูแลเป็นพืชผักจะต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับในส่วนของพืชผักก่อนคุณผู้ฟังครับพืชผักเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นพืชที่เปราะบางนะครับกรณีที่เป็นพืชผักที่เจอกับแรงฝนกระแทกเนี่ยไม่ได้เช่นผักชีขึ้นช่ายนะครับพืชที่มีใบเปราะบางนะอะไรนี้ดีกว่าสองพืชตัวนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีเรียกว่าลดแรงกระแทกจากฝนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้แสแลนด์นะครับมุมข้างบนหรือการที่จะนำไปปลูกในโรงเรือนพลาสติกกันฝนไปเลยก็ได้นะครับถามว่าปกติแล้วถ้าเจอฝนมันก็ดีไม่ใช่เหรอนะครับคุณผู้ฟังคือถ้าเจอฝนในปริมาณที่พอดีแรงกระแทกไม่มากและน้ำฝนไม่มากมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าน้ำฝนเนี่ยจะตกลงมาพร้อมกับแร่ธาตุไนโตรเจนในชั้นบรรยากาศแต่ถ้าหากว่าตกมาจนมากเกินไปนะครับก็เรียกว่าจะไม่เป็นผลดีแล้วล่ะเพราะว่าแรงกระแทกหนักๆจะทำให้ใบช้ำคุณผู้ฟังใบช้ำแล้วก็มีโอกาสที่จะปนเปื้อนมีโอกาสที่เชื้อโรคจะเข้าทำลายนะครับเพราะว่าใบช้ำเป็นแผลนะครับแล้วก็มีความชื้นสูงเนี่ยเชื้อโรคมีโอกาสเข้าทำลายโดยเฉพาะเชื้อราเพราะฉะนั้นก็ต้องมีมาตรการป้องกันอย่างนี้สำหรับพืชผักนะครับกรณีที่ตกมากจนเกินไปแล้วเราปลูกพื้นที่เป็นที่ลุ่มจำเป็นที่จะต้องขุดร่องระบายน้ำนะเรื่องของการขุดร่องระบายน้ำเนี่ยไม่ใช่เพียงเฉพาะพืชผักนะครับคุณผู้ฟังทั้งไม้ผลทั้งพืชไร่จำเป็นที่จะต้องมีร่องระบายน้ำโดยเฉพาะไม้ผลและพืชไร่เนี่ยบางทีก็ไม่ได้ทนน้ำเหมือนกับพืชผักพืชบักบางชนิดยังพอได้นะแต่ว่าถ้าพืชไร่กับไม้ผลหลายๆตัวเนี่ยก็จะไม่ค่อยทนต่อโรคไม่ค่อยทนต่อเรื่องของน้ำท่วมขังเวลาระยะเวลาที่มันพอสมควรละที่นานเป็นวันเป็นคืนอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังต้องทำร่องระบายน้ำให้เขานะครับในส่วนของการจัดการนะครับช่วงนี้นะไม้ผลหลายๆที่โดยเฉพาะลำไยบอกว่าอาจจะได้ราคาที่ดีก็ดีใจกับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะแต่ว่าปัญหาที่เราจะเจอในช่วงนี้ก็คือฝนตกหนักอย่างนี้เนี่ยการเก็บลำไยก็เป็นอุปสรรคอย่างนึงนะเพราะว่าจะขึ้นก็ลำบากนะฝนตกกับฝนตกนี่ก็ไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้ต้องรอจนกว่าฝนหยุดแต่ฝนหยุดก็ไม่ได้หมายความว่าจะเก็บได้ทันทีนะจะขึ้นจะเก็บเนี่ยบางทีขึ้นลำบากคุณผู้ฟังหักกิ่งก็ยากแล้วเอาลงมาปั๊บก็ยังชื้นอยู่ก็จะต้องมีการกระบวนการเป่าไล่ความชื้นออกก่อนที่จะส่งขายต่อเพราะไม่เช่นนั้นแล้วถ้าเกิดว่าแพ็กไปทั้งที่ชื้นอย่างนั้นเนี่ยเผลอเชื้อราขึ้นในกล่องสูญเสียอีกนะก็เป็นประเด็นหลายๆประเด็นนะครับถึงแม้ราคาจะค่อนข้างดีแต่ว่าก็การจัดการตรงนี้ก็ยังค่อนข้างเป็นปัญหาสำหรับในช่วงของหน้าฝนอยู่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นพื้นที่ที่ได้เก็บผลผลิตไปแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังถือโอกาสที่จะเศษกิ่งไม้กิ่งอะไรต่างๆนะครับถ้าเป็นกิ่งเล็กๆถึงแม้ว่าช่วงนี้จะไม่ได้ห้ามเผาแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปสร้างPM 2.5 สะสมถ้าเป็นไปได้กิ่งไม้ใบไม้เล็กๆรวมๆกองกันไว้นะโรยด้วยมูลสัตว์ต่างๆหน้าฝนอย่างเงี้ยหายห่วงเลยคุณผู้ฟังครับย่อยสลายแน่นอนนะใช้เวลาไม่นานเพราะมีความชื้นสูงอยู่แล้วนะครับใส่ปีวัวใส่ปุ๋ยยูเรียนะไปสักหน่อยนึงนะสักครึ่งกิโล1กิโลอย่างเงี้ยคุณฟังแล้วก็หาหัวเชื้อพอร์1จากสถานีพัฒนาที่ดินที่ใกล้บ้านท่านไปติดต่อขอมาก็ได้นะครับจะย่อยสลายได้เร็วขึ้นนะครับก็ตัดแต่งกิ่งโดยเฉพาะกิ่งลำไยที่เรียกว่าหลังจากที่เก็บผลผลิตเขาแล้วเนี่ยก็ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่งนะครับให้สามารถที่จะไม่แน่นทึบแล้วก็พร้อมจะแตกกิ่งใหม่ได้นะช่วงนี้อาจจะเตรียมในเรื่องของปุ๋ยที่จะให้ได้แต่ว่าต้องให้ในวันที่ฝนไม่ตกมากนะคุณผู้ฟังครับถึงแม้ว่า
ให้ปุ๋ยแล้วฝนจะตกตามมาเป็นเรื่องที่ดีไม่ต้องให้น้ำแต่ว่าถ้าเกิดว่าตกมากเกินน้ำปุ๋ยที่แทนที่จะได้ใช้ประโยชน์กลับละลายหายไปกับสายฝนกับน้ำท่วมไหลบ่าก็เสียเวลาอีกนะก็ต้องกะเกณฑ์ดูให้ดีนะครับในเรื่องของพืชผักเรื่องของไม้ผลกรณีที่ไม้ผลลำไยนะยังไม่สามารถเก็บได้นะยังไม่แก่ว่างั้นเถอะก็ฝนตกลงมากิ่งอาจจะมีการหักได้นะครับเพราะว่าน้ำฝนจะเพิ่มน้ำหนักมีโอกาสที่จะหักก็ต้องค้ำนะต้องค้ำยันต้องดึงให้ดูให้ดีนะครับแล้วก็ดูทรงพุ่มให้โปร่งอย่าให้แน่นทึบเพราะว่าเชื้อรานะโดยเฉพาะราดำที่จะมาพร้อมกับความชื้นแล้วก็บางทีเจอลำไยที่ผลแตกอันนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะอันนี้ต้องคอยดูแลให้ดีนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกลำไยช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังทั้งอะโวคาโดแล้วก็พลับเริ่มออกสู่ท้องตลาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็วันก่อนผมเองมีโอกาสได้ไปร่วมงานนะครับวันอะโวคาโดที่ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โอ้โหเห็นอะโวคาโดแล้วเป็นพันธุ์พื้นเมืองนะคุณผู้ฟังพันธุ์พื้นเมืองอร่อยมากรสชาติดีมากนะครับซื้อขายกันในงานกิโลละ50 บาทมีแม่ค้าแม่ขายนำมาจำหน่ายแล้วก็มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเยอะแยะไปหมดเลยคุณผู้ฟังแต่ว่าถ้าใครอยากจะทานพันบูธพันพิงเคอร์ตันหรือพันแฮทอาจจะต้องรอในช่วงของปลายปีอีกทีหนึ่งช่วงนี้พันพื้นเมืองกำลังออกนะเพราะฉะนั้นวันนี้พันพื้นเมืองออกทานพันพื้นเมืองกันก่อนนะอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรเราคนบ้านเรานะครับวกกลับมากรณีถ้าเป็นพืชไร่คุณผู้ฟังครับกรณีที่ถ้าเป็นพืชไร่ช่วงนี้พืชผลหลายชนิดยังไม่ได้เก็บผลผลิตเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของจะสูญเสียแต่อย่างใดแต่ว่าต้องระวังในเรื่องอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าเรื่องของน้ำท่วมขังต่างๆอาจจะต้องทำร่องระบายน้ำนะครับถ้าเป็นข้าวโพดกำลังโตเนี่ยอาจจะต้องลองดูดินให้ดีคุณผู้ฟังครับมันจะล้มจะเอ็นจะอะไรยังไงไหมนะครับอันนี้ก็ต้องจัดการนะครับพืชไร่อื่นไม่ค่อยจะมีผลหนักสักเท่าไหร่นะครับเพราะพื้นที่ปลูกไม่มากจะมีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่วนของพืชอื่นๆนะครับพืชสมุนไพรพืชต่างๆระวังอย่างเดียวครับคุณผู้ฟังครับพืชผักเนี่ยระวังเรื่องของโรครากเน่าโคนเน่าที่จะมาพร้อมกับหน้าฝนแนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มานะครับลดน้ำหรือว่าโรยนะครับโรยไปในบริเวณรอบทรงพุ่มหรือโรยในแปลงก็จะช่วยได้ช่วยบรรเทาเรื่องของโอกาสที่จะเกิดเชื้อของเชื้อรากเน่าโคนเน่าแต่ถ้าเกิดเจอให้ถอนทิ้งออกจากแปลงทันทีนะครับคุณผู้ฟังอย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะว่ามีโอกาสที่จะระบาดได้นี่คือเรื่องของต้นพืชไปดูที่เรื่องของการเลี้ยงสัตว์คุณผู้ฟังครับเลี้ยงสัตว์ก็คือทั้งสัตว์ปีกสัตว์เล็กสัตว์เล็กก็คือสุกรแพะแกะสัตว์ใหญ่โคนมโคเนื้อกระบือจำเป็นที่จะต้องมีโรงเรือนให้เขาอย่างดีนะครับก็บอกเอ๊ะถ้ากรณีกระบือเป็นไรไหมนะเขาก็จริงกระบือเขาทนนะคุณผู้ฟังครับเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่สามารถอยู่กลางฝนได้นะแต่ว่าเขาเองเขาก็มีความทนนะแต่ว่าไม่ได้ว่าจะอยู่อย่างนั้นชั่วนาทีก็ไม่ไหวคุณผู้ฟังครับจำเป็นที่จะต้องมีคอกมีอะไรให้เขาอยู่นะโดยเฉพาะสัตว์ปีกนะที่อ่อนแอต่อวัยต่อเรื่องของอากาศเรื่องของลมโกรกเรื่องของละอองฝนเรื่องของคอกพื้นหลังคารั่วแล้วน้ำไหลเข้าไปในคอกเนี่ยคุณผู้ฟังครับคอกแห้งๆจะเปียกชื้นแล้วก็จะมีแอมโมเนียเข้ามาละลายผสมทำให้เกิดก๊าซในโรงเรือนโอ้เป็นปัญหาลูกลำใหญ่โตไปเลยคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นป้องกันฝนป้องกันละอองฝนนะครับให้ดีให้มีการระบายถ่ายเทอากาศให้ดีนะครับเรื่องของสัตว์เล็กก็เหมือนกันคุณผู้ฟังครับโดยเฉพาะคนที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเนี่ยอันนี้หน้าฝนนี่อันตรายเพราะว่าแพะแกะไม่ค่อยชอบความชื้นสูงมากนะครับโดยเฉพาะความชื้นในพื้นคอกที่พื้นคอกเปียกแล้วก็มีแอมโมเนียขึ้นมาสูงเนี่ยเขาถึงทำคอกแพะคอกแกะไว้สูงๆนะครับเพื่อที่จะ
ไม่ให้เจอตรงนี้แล้วก็ป้องกันไม่ให้เขาเจอฝนด้วยนะถ้าเป็นโคเนี่ยก็ไม่ทนต่อฝนนะทนต่อแดดไม่ทนฝนก็ต้องดูแลเรื่องของโรงเรือนจากการให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นการเลี้ยงสัตว์ในที่โล่งระวังในเรื่องของเหลือบลิ้นนะครับยุงนะพยายามถ้าเป็นไปได้นะครับมีคอกให้เขาแล้วก็มีกางมุ้งให้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะจะได้ป้องกันในเรื่องของยุงที่จะมารบกวนช่วงกลางคืนนะครับแล้วก็ในส่วนของการป้องกันกำจัดยุงเนี่ยอันนี้ก็สูตรของสาธารณสุขเลยนะครับองอ่างกะละมังถังแตกเนี่ยคุณผู้ฟังอย่าได้ให้มีน้ำขังคว่ำไว้นะเพราะว่าอ่างนิดเดียวเนี่ยมันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงอย่างดีแล้วก็จะเกิดผลกระทบกับทั้งสัตว์เลี้ยงแล้วก็ในส่วนของชีวิตเราด้วยนะครับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงปลาคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ก็มีอยู่สองประเภทนะครับคุณผู้ฟังเลี้ยงปลาก็คือปลาในกระชังแล้วก็ปลาในบ่อดินแต่ถ้าเป็นปลาที่หรือสัตว์น้ำอื่นๆที่เลี้ยงในบ่อที่มีหลังคาอันนี้ไม่น่าห่วงคุณผู้ฟังครับเพราะว่าไม่ค่อยจะมีผลกระทบเท่าไหร่เนื่องจากว่าน้ำฝนไม่ได้ตกลงไปในบ่อแต่ว่าถ้าเป็นเลี้ยงปลาในกระชังกับปลาในบ่อดินเนี่ยอันเนี้ยค่อนข้างจะมีปัญหานะครับคุณผู้ฟังช่วงเวลาที่ฝนตกลงมานะครับไปดูที่ปลาเลี้ยงในกระชังก่อนคุณผู้ฟังฝนตกลงมานะครับน้ำป่าไหลหลากน้ำป่ามักจะพาตะกอนดินพาอุณหภูมิพาเศษกิ่งไม้ใบไม้มาด้วยนะแล้วมาแบบฉับพลันทันทีบางทีปลาที่เลี้ยงในกระชังก็ไม่ทันตั้งตัวนะน้ำเปลี่ยนสีกระทันหันมีความขุ่นกระทันหันเปลี่ยนความเป็นกรดเป็นด่างกระทันหันเปลี่ยนอุณหภูมิกระทันหันอย่างเงี้ยปลาที่เลี้ยงไว้อาจจะน็อกได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีคุณผู้ฟังครับถ้า

ล้อมปิดด้านรอบข้างกระชังนะครับถามว่าด้านใต้กระชังบางทีเราล้อมไม่ได้แต่ว่าพอเราปิดล้อมด้านข้างกระชังปั๊บช่วยได้ในระดับหนึ่งคือทุกฝั่งครับอย่างน้อยก็เศษตะกอนอะไรต่างๆก็ไม่ได้ปะทะโดยตรงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการให้อาหารปลาช่วงนี้ก็ลองดูคุณผู้ฟังครับถ้าเกิดว่าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงปลาอาจจะไม่กินอาหารอาจจะต้องหมั่นสังเกตแล้วก็ถ้าไม่กินก็ไม่ต้องให้คุณผู้ฟังครับสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะครับแล้วก็ให้ไปถ้าปลาในกระชังเนี่ยไม่กินมันก็ไหลไปตามน้ำนะเป็นอาหารของปลาอื่นไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปลาในบ่อดินนะครับปลาในบ่อดินเนี่ยคุณผู้ฟังครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องของสภาพการเปลี่ยนสภาพแม่น้ำโดยฉับพลันทันทีเนี่ยแต่ว่ามักจะมีปัญหาในช่วงของฝนตกฝนตกใหม่ๆเนี่ยคุณผู้ฟังอุณหภูมิน้ำฝนมันเย็นเฉียบเลยนะครับแต่ว่าอุณหภูมิของบ่อเนี่ยมันจะต่างกันหลายองศาพอสมควรเพราะฉะนั้นการที่ปลาจะผุดขึ้นมาเจอน้ำเย็นแล้วลงไปเจอน้ำอุ่นอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเราทำงานร้อนๆแล้ววิ่งขึ้นรถที่แอร์เย็นฉ่ำอันนี้ครับคือฝั่งร่างกายจะปรับตัวไม่ทันทำให้ปลาเครียดและจะป่วยติดโรคได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นฝนตกก็แนะนำว่ามีระดับน้ำที่มีในบ่อควรจะมีมากพอสมควรอย่าให้มีระดับน้ำน้อยแล้วเวลาฝนตกลงมาเป็นบ่อรับน้ำเต็มๆอย่างเงี้ยอุณหภูมิจะเปลี่ยนกระทันหันปลาอาจจะเรียกว่าได้รับผลกระทบได้นะถ้าเป็นปลาธรรมชาติไม่เป็นไรคุณผู้ฟังครับปลาช่อนปลาที่เราเลี้ยงแบบธรรมชาติแต่ถ้าเกิดเป็นปลาทางเศรษฐกิจเช่นปลานิลเซตอย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ฟังอาจจะได้รับผลกระทบเพราะเขาจะเครียดกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนกระทันหันแล้วน้ำฝนที่ไหลลงมาอาจจะไม่ได้มาเปล่ามาพร้อมกับน้ำตะกอนดินน้ำที่มีความเป็นกรดค่อนข้างสูงหรือด่างค่อนข้างสูงจากการชะล้างหน้าดินไหลลงมาอันนี้เราก็ต้องพยายามสังเกตนะเตรียมตูนขาวเตรียมเกลือไว้นะครับพร้อมอุปกรณ์ที่เรียกว่าถ้ามีที่ตีน้ำก็มีก็เตรียมไว้ถ้ามีไดโวสูบน้ำเพื่อที่จะเพิ่มออกซิเจนโดยเฉพาะหลังฝนตกแล้วนะครับหรือในช่วงกลางคืนใกล้แจ้งนะหรือช่วงกลางวันที่ครึ้มๆอย่างเงี้ยรู้ฟังครับเวลาครึ้มฟ้าครึ้มฝนเนี่ยแพลงก์ตอนในบ่อเนี่ยเขาจะไม่สังเคราะห์แสงเขาจะหายใจพอหายใจปั๊บเขาจะดึงออกซิเจนในน้ำแล้วปลาก็จะขาดออกซิเจนเราก็จะต้องมีเครื่องเพิ่มออกซิเจนเช่นอาจจะเป็นเรื่องของเครื่องตีน้ำหรือเป็นไดโวพ่นนะโดยเฉพาะวันที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนหรือในบ่อที่มีลักษณะฝ้าสีเขียวขึ้นเต็มอันนี้อันตรายคุณผู้ฟังก็ฝากไว้นะครับย้ำเตือนกันเพื่อให้เราปลอดภัยจากเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะเจอแบบนี้นะครับแต่ว่าก็เชื่อว่าถ้าเรามีแผนการเตรียมการรองรับที่ดีนะครับเตรียมให้พร้อมนะครับในเรื่องของดินน้ำต่างๆโอกาสที่เราจะกระทบหรือมีความสูญเสียจากภัยตรงนี้ก็จะน้อยลงนะครับเป็นกำลังใจและก็ห่วงใยซึ่งกันและกันแล้วก็อย่าลืมคุณผู้ฟังครับถ้าหากว่าจะไม่ว่าจะปลูกพืชนะครับก็ต้องไปขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรอำเภอจะเลี้ยงสัตว์ไปขึ้นทะเบียนกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอจะเลี้ยงปลาไปขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประมงอำเภอนะครับซึ่งมีทั้งเกษตรอำเภอปศุสัตว์อำเภอและประมงอำเภอประจำอยู่ที่ณอาจจะเป็นหลายๆที่นะอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอนะแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่ของอำเภอแม่ริมนะครับกับอำเภอสารพีเนี่ยทั้งเกษตรประมงปศุสัตว์จะอยู่ที่เดียวกันในสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริมแล้วก็สำนักงานเกษตรอำเภอสารพีนะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องเกษตรกรแต่ว่าถ้าเป็นอำเภออื่นเนี่ยก็จะอยู่ส่วนมากสำนักงานเกษตรก็จะอยู่ของสำนักงานอำเภอแต่ว่าสำนักงานประมงอำเภอกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอจะอยู่บริเวณที่ว่าการอำเภอนะครับก็สะดวกช่องทางไหนติดต่อกันได้นะสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีทะเบียนเกษตรกรแล้วก็สามารถที่จะใช้โทรศัพท์อัปเดตหรือขึ้นทะเบียนนะทางแอปพลิเคชันที่ชื่อฟาร์มบุ๊กก็สามารถใช้ได้นะให้ลูกให้หลานดำเนินการให้แต่มีข้อแม้ว่าต้องเป็นรายที่เคยขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้นนะครับ
รายที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเลยอันนี้ระบบฐานข้อมูลยังไม่

ีต้องไปติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอก่อนแล้วปีต่อๆมาถ้าเราจะอัปเดตปรับปรุงเราก็สามารถขึ้นทะเบียนจากฟาร์มบุกได้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเวลาที่เหลือให้คุณผู้ฟังรับฟังเพลงเพราะๆในช่วงของวันฝนชุกอย่างนี้นะครับแล้วก็เราจะฝ่ามรสุมนี้ไปด้วยกันนะครับเชื่อว่าหลังจากนี้อีกไม่นานฟ้าก็คงจะใสเราก็คงจะใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบพระคุณท่านผู้บริการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ผอ.นวพันธ์อุทัยวันชัยยศให้เวลาตรงนี้ได้ดำเนินการขอบพระคุณพี่เก่งคนเก่งนะครับที่เชื่อมโยงสัญญาณเลือกเพลงเพราะๆให้ฟังแล้วสัปดาห์หน้ามีเวลามีโอกาสที่จะได้พูดคุยกันใหม่วันนี้ผมนายเสน่ห์แสงคำลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะหน่วยงานด้านการศึกษาร่วมยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาพร้อมดูแลสุขภาพใจเชิงรุกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: หน่วยงานด้านการศึกษาร่วมยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาพร้อมดูแลสุขภาพใจเชิงรุกให้เห็นผลชัดเจนภายใน90วัน
7: นายศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแถลงผลการหารือความปลอดภัยในสถานศึกษานายศนันท์กล่าวเน้นย้ำว่าจากนี้ลูกหลานจะปลอดภัยในรั้วสถานศึกษาและจะต้องไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในระยะสั้นจะมีแผนเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนที่เกิดเหตุโดยจะจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพจิตในเชิงรุกกับบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองสังเกตการลูกหลานในช่วงต้นเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนที่อาจได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมรวมถึงการคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายในรั้วสถานศึกษาทางนี้จะดำเนินแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันเชื่อมโยงการทำงานกับกระทรวงต่างๆในทุกมิติทั้งการตรวจสุขภาพจิตนักเรียนและครูเป็นประจำการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงถึงผู้เชี่ยวชาญการอบรมครูแนะแนวครูที่ปรึกษาให้สามารถคัดกรองสุขภาพจิตและรักษาสุขภาพใจนักเรียนขั้นพื้นฐานการเปิดช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์บนทัฟฟี่ฟองดูการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุตรวจเช็คจุดเสี่ยงรวมถึงไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนโดยรัฐบาลจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนันทิกาคิปาโลรายงาน
6: ตำรวจสอบปากคำพยานเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไปแล้วกว่า10ปากพร้อมตรวจสอบที่มาของกระสุนปืน
8: พันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยว่าเบื้องต้นมีพยานเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่ต้องสอบปากคำมากกว่า20ปากขณะนี้สอบปากคำไปแล้ว16ปากแบ่งเป็นเพื่อนนักเรียนและเพื่อนร่วมห้องประมาณ 6-7 ปากยังต้องสอบปากคำครูเพิ่มเติมส่วนพ่อและแม่ของผู้ก่อเหตุตำรวจได้สอบปากคำไปแล้วเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาหากพบประเด็นที่ยังติดค้างหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะเรียกมาสอบสวนอีกครั้งขณะเดียวกันตำรวจจะตรวจสอบที่มาของกระสุนปืนว่าได้มาจากที่ใดหลังเพื่อนของผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุชอบเล่นบีบีกันจึงต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเคยมีประสบการณ์หรือฝึกซ้อมยิงปืนจากที่ใดมาก่อนหรือไม่หรือเป็นการใช้อาวุธปืนจริงครั้งแรกส่วนกระสุนที่ใช้ก่อเหตุเป็นกระสุนจริงไม่ใช่กระสุนซ้อมโดยพบกระสุนเหลืออยู่ในกระเป๋าจำนวน34นัดจากทั้งหมด98นัดชวนันท์มาลีรายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกให้เพียงพออุปโภคบริโภค
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการบริหารจัดการน้ำเชิงรุก พร้อมสั่งเร่งเพิ่มน้ำต้นทุนให้ภาคการเกษตรรองรับหน้าแล้งและหน้าน้ำหลากควบคู่กับจัดหาแหล่งน้ำให้สัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างป่าเพื่อให้เข้าถึงแหล่งน้ำอย่างทั่วถึงนายสุชาติกล่าวว่าจังหวัดจันทบุรีเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและเป็นแหล่งผลิตทุเรียนสำคัญของประเทศซึ่งสร้างรายได้จากการส่งออกและเชื่อมโยงเศรษฐกิจตั้งแต่เกษตรกรสวนทุเรียนโรงคัดบรรจุการขนส่งและตลาดต่างประเทศโดยข้อมูลปีการผลิต2569จันทบุรีมีพื้นที่ปลูกทุเรียนกว่า 478,000 ไร่คาดว่าจะมีผลผลิตกว่า 683,000 ตันขณะที่ทุเรียนไทยมีตลาดส่งออกหลักอยู่ที่จีนดังนั้นน้ำไม่ใช่แค่เรื่องการอุปโภคบริโภคแต่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจและรายได้ของเกษตรกรด้วยซึ่งการบริหารจัดการน้ำต้องคิดล่วงหน้าต้องมีน้ำต้นทุนเพียงพอและต้องทำให้เกษตรกรมั่นใจว่าสามารถประกอบอาชีพได้โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกทุเรียนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
6: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: 19สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ปีนครเปียบจับ

เพื่อจะเหลือ

ยาตาจิตยาแต่หัวคุยเราเจ็ด

เจ้าอันเจ็ดเจ้าเป็นต้องวิลาจะเจ็ดเจ้าได้เป็นยาได้

0: 有这双彩绣花飘，一朵兰鸟啊正飞飘。
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มข้นมากขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิด

0: นิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: นายกรัฐมนตรีเตรียมยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มข้นมากขึ้นพร้อมย้ำไม่เห็นด้วยกรณีเสนอให้ครูสามารถพกปืนเพื่อป้องกันตัวเนื่องจากครูไม่ใช่เจ้าพนักงานและรัฐบาลไม่มีนโยบายให้ประชาชนพกปืน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางหลังเกิดเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีว่ารัฐบาลจะเน้นมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มข้นขึ้นโดยเตรียมปรับปรุงกฎหมายและเพิ่มการตรวจตราหากพบผู้พกอาวุธปืนเข้าไปในที่สาธารณะอยู่ในรถหรือพกออกนอกเคหสถานโดยไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับราชการถือว่าผิดกฎหมายและต้องถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรงส่วนสนามยิงปืนยืนยันมีกฎระเบียบและการควบคุมอยู่แล้วทั้งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนซึ่งผู้ที่ต้องการฝึกซ้อมสามารถใช้บริการสนามยิงปืนได้แต่ไม่ควรนำปืนออกจากบ้านหรือพกติดตัวเพื่อสร้างความอุ่นใจหากนำไปใช้แก้ปัญหาหรือก่อเหตุจะถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรงส่วนข้อเสนอให้ครูสามารถพกปืนเพื่อป้องกันตัวเรื่องนี้ไม่เห็นด้วยเพราะครูไม่ใช่เจ้าพนักงานและรัฐบาลมีนโยบายไม่ให้ประชาชนพกพาอาวุธปืนทางนี้รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามและตั้งข้อหาที่ร้ายแรงพร้อมขอความร่วมมืออัยการและศาลให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่กับผู้ที่ฝ่าฝืนและมีพฤติกรรมเป็นอันตรายต่อประชาชนชวนันท์มาลีรายงาน
5: ด้านอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนชี้การเข้าถึงอาวุธปืนง่ายปัญหาครอบครัวและปัญหาสุขภาพจิตเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เยาวชนกระทำผิดในคดีอาญาโดยเฉพาะคดีทำร้ายชีวิตและร่างกายมีแนวโน้มสูงขึ้น
7: นายโกมลพรหมเพ็งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีผู้ก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเป็นเพียงเยาวชนว่าเมื่อย้อนดูสถิติคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับคดีเด็กและเยาวชนพบคดีที่มาเป็นอันดับหนึ่งยังคงเป็นเรื่องของยาเสพติดรองลงมาคือคดีที่เกี่ยวกับชีวิตและร่างกายซึ่งสัมพันธ์กับการเข้าถึงอาวุธปืนที่ง่ายขึ้นจนส่งผลกระทบต่อคดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายตามมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดมากขึ้นรวมถึงผู้ที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองต้องจัดการเก็บอาวุธปืนอย่างมิดชิดและเหมาะสมด้วยขณะที่สาเหตุของเด็กและเยาวชนมีการกระทำความผิดในคดีอาญาส่วนใหญ่กว่าร้อยละ80เกิดจากปัญหาครอบครัวพ่อแม่หย่าร้างหรือขาดความอบอุ่นรวมถึงปัญหาจากการอบรมสั่งสอนที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับการใส่ใจดูแลหรือถูกกดดันจากผู้ปกครองรวมถึงยังเกิดปัญหาความยากจนหรือสภาพร่างกายอ่อนแอที่มักเป็นต้นเหตุให้เกิดปมด้อยจนถูกบูลลี่ตลอดจนปัญหาการคบเพื่อนเกเรหรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสมซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่ที่ดีเพียงพอดังนั้นสถาบันครอบครัวเป็นส่วนสำคัญที่จะนำพาเด็กและเยาวชนไปสู่สังคมที่เหมาะสมและไม่ผลักดันเด็กไปสู่การกระทำความผิดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งเร่งขุดลอกร่องน้ำคลองอู่ตะเภาบริเวณสะพานลากูน่าจังหวัดสงขลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่
8: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจติดตามการขุดลอกร่องน้ำคลองอู่ตะเภาบริเวณสะพานลากูน่าอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่โดยการขุดลอกระยะทางประมาณ5กิโลเมตรจะเพิ่มความลึกจากเดิมประมาณ2เมตรถึง3เมตรใช้เวลาประมาณ55วัน กรมเจ้าท่าได้รับงบประมาณเบื้องต้นกว่า1ล้านบาทและอยู่ระหว่างผลักดันงบประมาณเพิ่มเติมพร้อมประสานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอใช้พื้นที่นากุ้งร้างเป็นจุดรองรับดินจากการขุดลอกเพื่อหลีกเลี่ยงการนำดินไปทิ้งในทะเลสาบสงขลานอกจากนี้ยังเตรียมขอเสนอบกรางต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขุดลอกเพิ่มเติมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณปากคลองอู่ตะเภาสำหรับปีงบประมาณ2570เตรียมขุดลอกคลองอู่ตะเภาคลองร.1และคลองร.3เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ธัญวันจิระโรสวท.สงขลารายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
2: พบว่า
1: เนาะจง
3: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

บารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก่อโ
8: อเล่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร่งนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุ้มเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

0: 点菜节有看过那组记录的那颗组舍伢就是故的脚路脚中住山的用九零中毛当那一菜了莫奈刷过摩托里绕的地都点菜去三个人南住那路过摩爱哦地都点菜的宝具到那地站起了家下林中大王居夫单独又看那点个入昨晚居夫单独轮渡看见母亲家那我家那地都点菜街有看过那组记录的那颗组舍伢就是古家路家中路来在宝鸡到那地站起了永远中那组记录梦祖路歌那沙锅摩托里绕的地都点菜去三个人南住那路过摩托呢地都点菜的宝鸡到那点菜入了家下林中单往居夫单独有可那点菜入着往居夫单独路地车诺奶
1: 鸟中一种那子个地能长说了做努文少努地义路易林都向阿青直播照脚脚马努努啊滚样子林黑能够知都扎个港努努要走或比基用样子林黑能够照都扎个港比基要路啊用努啊用样子能用马到努啊古猫呀省行中沙找干砖度苏东桌哈喽蒙到路省专买端子一种那子个电影长说了我的努啊就有头一种那子个电影长说了个妹刚路晒哈刚路弄要做好配 Facebook 马头个妹帮个 like 个 share 一零一 share 不做配索瓦托 AM 一层老布像叫叫 kilohertz 马古我唱到做说了个帮唱干สู่ต้องจัวฮาลุมองดอกลูกเสียงเชิงใหม่อ๋อเอ๋มอนัวเจกูกูหวังฮัจยาสหตาสวดเล่าอยู่ลุงรูกูย่ออัวพงยืดเถาปีมองสู่จัวเถาเศร้าอวนได้หนัวเจกูตัวมัวอีร่างลูกซ่าคือลุงใบฮตาหน้าสู้กี่ลูกคือย่อร่างลูกเต่าห่อตัวมัวจะลูกจอจัวไปสวดเล่าเต่านงกงกี่ลอใจตังเรามาจวนซื้อหนัวเจกูย่อลูกมัวอีจังสู้สื่อคือหาจูนเต่าจ้อตัวหนึ่งคือเต่าไหลเดิมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจอหรือถังจัวไปสวดเล่าเต่าป้าอ๋อมาย่อจวนเต่าร่างหนัวย่อหาจูนเต่าไหลเดิมบัตรสวัสดิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดาจอตัวหนึ่งคือจื้อผ่านเกณฑ์วิโยฮาตามัวเชยหนอมาโยฮาตาเล้งคือลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชงอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วเอจื้อผ่านเกณฑ์วิโยลู่ระบบฮาตามัวได้อย่างคงมัวจอคงคืออยู่ครอบครองรอสยออยู่มัวเชยซื้อเลยจอเชยรถยนต์จักรยานยนต์เดาตัวเลยคือปัวเตากำหนดใช่จ้าลอสยอจอเช่คืออยู่ม่วนเต๋อห่อเออยู่ตัวมัวมัวมงเหล่าลอสยออยู่ตัวมัวโอนมงจัวลัวหรือเล่งหรือตัวเหล่าลอสยออยู่เจ้ามัวอยู่ลุ่มเบย์จอมงอยู่เช่หนอสื่อเลยจอกุตี้ห่ออยู่มัวกุตี้เอลัวจออยู่ลุ่มเบย์มึงอยู่เช่มาสไลอัวจัวอยู่จื้อเต๋อจอหญ้าหนัวเจกรมการขนส่งทางบกกู้เต๋อเคยจู่เฮากี่จัวสวดเล่ามั่วเป็นสื่อกือยัวมงชวนสวดจอข้อมูลทะเบียนรถเต่าเล่าไอ้จ่อจอหลักฐานหอเจ้ามงยื่นอุทธรณ์รักษาสิทธิ์มาหยัวมั่วจอรายละเอียดเจ้าเลยหนัวอีโยฮาตาจอไปเส่งกือชื่อผ่านคุณสมบัติเอสังยื่นทบ ทวนสิทธิ์ลอสยออุทธรมั่วเป็นสื่อคือยัวยื่นทบทวนชื่อเลยนุติเก่าช่างจูนุติเป้เจ้าอีลู่ช่างลิงดงหนัวหนอทอสือหอมั่วเป็นสื่อคือยัวยื่นอุทธรเงาะจวนนุติเก่าช่างลู่ช่างลินดูจูนุติเป้เจ้าอีลู่หยิลินดูเฮียงอ้อเซ็งจื้อปวดเจ้าเจ้าจวนหนัวจู่เฮากีที่อ้อยอฮาตาอ้อยอจอช่องทางหอคือสวดลายมั่วเป็นสื่อคือยัวยื่นอุทธรมามามั่วเป็นสื่อคือยัวยื่นอุทธรเ ยาะจัวเปล้าจู่เฮากี้เจ้าเล็งหนัวอียอนดอกตูเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ลอสยอนดอกตูแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังจื้อลุธธนาคารกึญยอดจูหูเต้เฉาไทยยอนยอดจวนดอกลุธธนาคารกรุงไทยออมสินทกสทอส5ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมาจะวิธีคือยัวเช็คหาแก้ไขข้อมูลทะเบียนรถเตาเกลือจุ่มมั่วค่าใช้จ่ายมั่วเป็นสื่อกุยอัวเตาท้องเผาหูเต้เฉาไทยย้อนจื้อฮาตาจ่อข้อมูลใช้นื้อจึงย่างขอกุยอยู่มั่วก็ตาสื่อเลยอยู่ตัวมั่วลุ้นเช่นเตาเจ้ามึงมั่วตังเราเราสื่อย้อนลุ้นเช่นเตาจื้อย้อนอยู่เลยมั่วเป็นสื่อกุยอัวจ่อจ่อเอกสารเจ้าเลยหนัวมึงหลงเปล่าอยู่จ่อข้อมูลเตาอ๋ออียอดไหลเตาบัตรประจำตัวประชาชนเราสื่อยอดไหลเตาต้าเฮาไหลกุยอหลักแจงอ๋อ5จอเอกสารคือเกี่ยวข้องสุเลยหาตาก็หลงเปาเบ้นมาก็อยู่จุเตาจออาจแหล่งดาวคือหลงเปาเบ้หลงเปานามสกุลมองห้าอ๋ออ๋อยอติดต่อส่วนดอกสำนักงานขนส่งจังหวัดลอสุยอสำนักงานขนส่งสาขาท่องเผาหูเตะเฉาไทยมั่วเป็นสื่อคืออยู่จอจอดําดังกลางมองเตาลอเนอไปยอจอเจ้าหน้าที่ลอสุยอจอหนูจื้อปัวอยู่ชวนจั่วจอฐานข้อมูลกลางย้อนซื้อหาตาจอข้อมูลจึนจ้าจึนย่างขอเจ้งเอหยัวเตาปรับปรุงลอสยอแก้ไขจอข้อมูลทางทะเบียนมาปั้วหยัวมั่วอัวจกวัวหนือถูกต้องเจ้าเลยคือปั้วเลยระเบียบต่างสื่อเตาหนอเอจัวซื้อก็จอจอหลักฐาน5การอุทธรณ์มงจ้อมองจัวจ้อหนูจื้อปัวซื้อหาปัวเสียงฮาเลยหนัวห้าหาตาจ้อคุณสมบัติคือมั่วเป็นสื่ออยู่ว่าเตาจ้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจ้วนหนัวมาจ้อกรรมสิทธิ์คือมั่วใช้ลอสยอจ้อใช้คืออยู่มั่วเป็นสื่อคืออยู่ว่าเตาแหล่งเตาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาอยู่ว่าจุยอตุต้นแห่งคือจื้อมั่วใช้หนัวจื้อมั่วใช้ยกเว้นจ้อต้นแห่งคือมั่วจอดใช้จักรยานยนต์คือมั่วขนาดกระบอกสูบจืดเข้าเลยไปปัวซีซีจอดใช้รถยนต์3ล้อ5จอดใช้รถยนต์4ล้อคือหนึ่งมีคือซื้อเจ้ามงรับจ้างซื้อลอสยอดจอดใช้คือเจ้ามงอวนล่าอวเต้ซื้อเลยจอดใช้เขาอ่างเต้นดาวอ๋อ5จอดใช้เจ้าเลยสู้กี่ใจคือหานดาวคือยอดจะใช้คือกูหาตั้งลูกหนัวเนอะมากูมัวร่างลูกเป้าหนัวเราสยอดจังสูสื่อหนัวเจ้าลูกถังคาจัวไปสวดเลยเตาเป้าเลยหนัวยอดหาตาไม่เล่งถือคือจื้อไม่เล่งถือคือชื่อผ่านจอคุณสมบัติคือยัวเตาไหลเดาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอปัวหาตาไม่มัวใช้จื้อเจ้าเลยเจ้าหนูจื้อปัวกำหนดเจตยาโนมาโยฮาตาไม่จื้อมั่วเล่นเต๋อหอจอดใช้เนื้อกู้เข้าใจหลอสยอจอดใช้เนื้อไม่ต้องมั่วมัวตังเราโนมามั่วเป็นสึกคือยมงอัวด้ามเต๋อเตาจัวต่อกรมการขนส่งท้องเผาหูได้เฉาไทยเนอเด็กกูจะรู้ถังคาจัวไปอีจงหนักสึกคือที่นิ่งจังสวดเราเตาเป้าเลยหนัวเอส่วนสือหนัวเจกูยัวจอกันหลุดจออีร่างกีหล่อใจจัวไปสวดเราเตานงกงกีหล่อใจอ้วกีส่วนซื้อมันยอดส่วนเต่าร่างหนัวยอกูยอมัวICU อีร่างสวบังเสียงคือลุ่มไปคาตาหนะนู้ฮาสือนู้จะลูจอจัวไปสวดเลยเต่านงกงกีหล่อใจอ้วกีเออีปลาหนัวเจเลยหมั่งจอกังลุ่มัวอีจังสูสือฮาเจ้าฟัวจวดเลยนางถังจัวไปสวดเลยเต่าเป้าส่วนซื้อ

0: ส่วนสนัวเจกุยัวจอกังลูมัวอีจังสูสึกือหาจูนดอกลูกโครงการไทยช่วยไทยพลัสจอลูทางจัวไปสวดเล่าเต่าเป้ามาย้อนหนูจื้อกือยอดจวนเต่ากระทรวงพาณิชย์กูเต่าเชิงรังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากดอกลูกโครงการไทยช่วยไทยพลัสทศหอดอกลูกโครงการไทยช่วยไทยเฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสหนอมาปวยหัวปังจัวสนับสนุนจัวจอต้นแห่งกือต่างสนัวชื่อมวดลังหนูอ้วนลอสยอดจอต้นแห่งกือสังชานหญ้าหาไรายได้ปังจัวดอกยูทูเคงลอสยอดมงอ้วจอเจ้าของธุรกิจอ้วนลังหลัวยงยงหยีหนอมานุ่งนัวเจ็บปุ๊กกูมัวข้อสรุปจงจงตัวฝากจัวอีจงหนักสกุตินังจังสวดเล่าเลยหนัวหาตาลูกโครงการหนัวมาจอหนูจื้อป้วยหัวปังจัวจอต้นแห่งกือจื้อมวดลังหนูอ้วมวดลังหนูอ้วหนัวจอต้นแห่งกือจื้อมวดหนูอ้วมาป้วยหัวปังจัวจกว่าตุนเต๋อมวดอาชีพเราสยอมมวดลังหนูอ้วหนัวเนาะมาปุ้มมวดไปไฮไลท์เด็ดกือจอหนูจื้อรัฐบาลป้วปู้จัวอีจงหนักสกุตินังจังสวดเล่าเจ้าเลยหนัวขออีมาย่อป่วยหัวปังจัวเทกจองเกยเฟรนไชส์จื้อเจ้าแฝงปัวหนอมาจอหนูจื้อรัฐบาลป่วยหัวปังจัวเทกเดาช่างเปล่าย่ออีหวังบ่าจัวจอแพ็กเกจแพ็กเกจมูลค่าซื้อเท่าเลยอีแสนบาทโนเนอร์มาจอหนูจื้อป้วฮาตาย่อสมมุติหอย่อฮาตาจอเฟรนไชส์กูไม่มองยวนเดาเอ็นย่ออ้อหวังบ่ามาจอหนูจื้อป้วยัวปูดาวช่างเปล่าย่ออีหวังบ่าหัวเจ้าฮาตาไม่ยัวจอเฟรนไชส์กูมั่วตรงไกย่อไปหวังบ่ารอจอหนูจื้อป้วยัวปังจวนดาวช่างเปล่าย่ออีหวังบ่าหนอหัวย่อฮาตาไม่ยัวจอเฟรนไชส์กูย่ออีหวังบ่ามาจอหนูจื้อป้วยัวปังต่างชอยอดจื้อเช้งบ่าเนอร์วีป้วยัวปังจื้อเจ้าแฝงปัวหนออ้อย่อป้วยัวมั่วขอเชิญจวนไม่มั่วของเต้าเจ้าลูกลีโอคีมาจอขอเช่าคือป้วยหยบปู้จัวสวดลางมวนเดามาป้วยหยวจึกคังไงเช่าคือยอดจูหูจอห้างโลตัสแมคโครดาวกลัวเลยออเช้งสาขาท้องเพลหูได้เชิดท้ายหนอไปย่อป้วยหยวเข้าถึงจอหญ้าทุนดอกเบี้ยต่ำหนอมาป้วยหยัวจ้วเคยเถ่าเธอยอบไปแฝงปัวซื้อเอมั่วเป็นสื่อคือหยัวกู้เตาดาวช่างเปลยยออีล้านบาทมั่วเป็นสื่อคือหยัวผ่อนลอสยอเถกช่างชงอวกีหนอเอป้วยหาตาป้วยหยัวปู้กู้จุดเท่าเลยจื้อเสงบ่าเนาะเนาะป้วยหยัวปู้กู้จื้อเท่าเลยจื้อเสงบ่าเอ๋หยัวจู่เต้าซื้อบอสอยอเจ้าหลู่ค้ำประกันจัวกว่าหนึ่งปูวงเงินตั้งซื้อมาจื้อช้อซื้อหลักทรัพย์ลอยยิ่งเต่าตัวอย่างเก่าหนอจื้อขอคือป้วยหยัวป้วยหาตามั่วจื้อขอทรงๆคือย่อวิเลจังเอจอต้นแห่งคือจื้อมั่วทั้งหนูอัวหยัวเตาลุนนงขอหนัวหนอมาป้วยหาตาป้วยมั่วจอพี่เลี้ยงมืออาชีพเนาะป้วยหยัวมั่วจอพี่เลี้ยงมืออาชีพลอสยอจอเจ้าของแบรนด์คือยัวลูปังจั่วไซยัวให้คำปรึกษาจัวอยู่ทรงๆเลยหนอเถ่าคืออยู่เจ๋งจื้อเตาเจ้าอวนเตามาป้วยหยัวมั่วจอเจ้าของแบรนด์ลูปังจวกคาจัวยูฮาตายูยัวอ้วเล็กจางจัวเล็กจางเอยูสะเลอวดเตาหนออ้อยอป้วยโยมั่วจอบแบรนด์คือมั่นคงฮะปลอดภัยชั่วชั่วอย่างเฟรนไชส์ป้วยโยคัดกรองจอเฟรนไชส์คือหนึ่งมั่วชวนร้อมไปฮะตุ้วนเตาตู้ไข่ลูจื้อเจ้าตัวเลยไปยงอ๋อห้ามัวจอสาขาคือตู้อัวญ่าลอสยอมัวเตาลูเหล่าอย่างเจ้าช่างเปล่ายอไปสาขามาปุ้ยยัวจอหนัวจ้าลูจัวสวดเหล่าปุ้ยมัวจอหนัวจ้าลูจัวสวดเหล่ายัวเสืออ๋อไปยอปุ้ยปังจัวดึงดูดลูกค้าหนอปุ้ยปังจัวงูจอลูกค้าห้ามัวมาตรการเดาลูกโครงการไทยช่วยไทยพลัสลูปังจัวกระตุ้นจอยอดขายยอดจัวเถ่ากือไม่หยกโควันเดาฮะเปล่าโยฮาตาเล้งถือกือมัวญาเจ้าเจ้าหนอมัวญาเจ้าเจ้ามาปุ้ยมัวเงื่อนไขสินเชื่อผ่อนปรนเนาะ มาป่วยอยู่ออกแบบฮะลู่จัวเจ้าต้นให้คือว่างานคือสังชันญาติลู่ซื้อชื่อยอป่วยอยู่ปังจวดสร้างโอกาสจกว่านือเท่าเทียมมาป่วยอยู่ปังจวดเจ้าไปเส่งคือย่อจัวอันดอกป่วยหาตาป่วยอยู่ปังจวดเจ้าไปเส่งระดับฐานรากคือมั่วเป็นสื่อคืออยู่ปังจวดอยู่ตุ๊กเข่งเต่าหนอมาป่วยเลยปฏิทินลอสยอย่อจวนนุติอีลูชังลิงดูฮยองออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วหนอเจป่วยอยู่มั่วงานแถลงข่าวเปิดตัวลูกโครงการหนอตุ๊ดคลาวลูเหรอเนอะตุ๊ดคลาวลูเหรอมาป่วยอยู่มั่วงานเปิดตัวแถลงการหนอเอกูจะโลทางคาจัวไปสวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวเตะจวนซื้อหนัวหอดเจกูอยู่วะยอหาตาไม่เล่งถือคือสังขังจัวลูกโครงการหนูห้าหนูเราก็มองศึกษาเจาะข้อมูลเต่าเนอะเตะกูจะโลทางคาจัวไปสวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวเจกูอยู่วะจอกังลูจออีร่างกีหล่อใจจัวไปสวดเล่าเต่านงกงกีหล่อใจอ้วกีจวนซื้อห้ามาย่อจวนเต่าร่างกีหล่อใจหนัวเจกูอยู่มั่วอีร่างกีหล่อใจกูอยากถอดต้นเต่าอีถูพงยืดสุดลงไปหัวเรามงจ่อเกลู่หนัวมาอยู่มั่วถูพงยืดหนัวร่างกีหล่อใจหอบมาก็ชำเต่าตัวหาตาก็สังนงอีร่างกีหล่อใจกูลุ่มไปหาตาวีอื้อจ่อมงเพหนัววิอื้อจ่อแหน่หนอเจกูมองชาเต้าอีร่างสัวพังเสียงคือยอราดูร่างหาตาวิกูจ่อแหน่เจ้าลูจ่อเสาก็เชิญอวกันทัดตัวเนอะวิหาตันชาชื่อเต้าร่างคือก็หันเต้าเจถมัวราดูร่างสัวพังเสียงคือหาตาวิกูจ่อแหน่หนัวเจ้าลูจ่ออวกันทัดตัวฮะจ่อจัวไปสวดเล่าเต้าถูกก็นองกองกีรอใจอวกี
1: ก็เนี่ยก็สิยันนะป่วยยังหมดช่วงน่ะจิตสากับกุญแจมันต้องรู้นั่งก่อนเนี่ยนะก็จะดูใจแม่เจ๊

มาจวนซื้อหนัวเจยัวลงมัวเจาะฟัวจวดไล่นางถังจัวสวดเล่าเต่าเป้าอินซื้อหนอมากู้มัวเจาะหนุ่มซื้อคือใช้ชัวฟัวจวดไล่นางปัวเต่าเต่าตัวทวดเต่าฮาตานู้นัวยัวมัวนางกือเย็งเล่นเดาหยีเจาะแฝงปัวยอดซัวพังเก่าเต้แฝงดาวยอนนางยัวลูยอดจวนเต่าลู่เสงแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรห้าพิจิตรเอจอฟัวจัวยัวจอนางยัวลูลูยอดจวนดอกลูกเสงเชียงไฮพยาวน่านอุดรธานีอุดทอซือหอกยอดจวนดอกลูกเสงเชียงไฮพยาวน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกห้าเพชรบูรณ์ฟัวจัวจานยอดกุยเยงเลนดอกเน่งเก่าอ้อซูเน่งเก่าช่างองศาเซลเซียสฟัวจัวกู้ยอดกุยเยงเลนดอกไปเจ้าอีซูไปเจ้าเจ้าองศาเซลเซียสยัวมัวจวนเจ้ากุยเยงเลนดอกเก่าซูเน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดจวนนุติอีซูนุติเก่าอียัวมัวนางกูยังเล่นเต่าเจ้าเจ้าโจยเจ้าแฝงปัวยอดจัวพังเก่าเต้นางยัวลูลู

ยอดจัวเก่งขอเชอร์ฝิ่งดาวยอไหนอยู่ลู่ยอดจัวนู้ติเก่าอ้อจัวนู้ติเก่าเปล่าลู่หยิลินดูหนัวอยู่หมดเลยนางกูยิงลินเดอร์เปล่าเจ้าจู่เจ้าเจ้าฝิ่งปัวหนัวทอดเสือยอดจัวนู้ติหยิจู่เก่าอี้มาอยู่หมดเลยนางยอเจ้าเจ้าจู่หยิเจ้าฝิ่งปัวหัวยอดจัวนู้ติเก่าอ้อจัวนู้ติเก่าเปล่ามาอยู่หมดนางเจ้าจ้อกูยิงลินเดอร์เปล่าเจ้าจู่เจ้าเจ้าฝิ่งปัวหนัวมาสุดเลยกูอยู่เตาใช้ชัวอยู่ทุกแข้งตัวทรงยอดจวนตัวหนัวห้าเอ็นยอดจวนดอกเตยสู่ต้องจวนดอกหนัวอนุนัวนางกูลู่เตะกอบลัวห้าอ๋อตั้งสมาโยฮัตาเถากูชื่อม้วนนางลู่หล่อโนเจลู่ดูกูช้างช้างก็เลยห้าเอ็นยอดจวนดอกไม่ใช่ตอนนี้ฟุตยัวทรงในจังหล่อช่องดอกตัวกงกี้หล่อใส่เตาจัวดอกสู่ต้องจวนดอกหนัวมากูวัวจองดาวหอซัวอีทุพ่องยือหอก็สือลุ่มเบหัวใช่ใช่มากกูซองดอกตัวฮาตาเนาะจวนแต่ไม่ลุรอเราสือยอนเนาะจัวไปม่อนแจ่มมากูมัวนางลุลุลุก็เลยฮาหนอมากูจงซักก็คือก็กูเจ๋งซองดอกตัวกงกี้เราเจ๊ค่าจัวไปสวดเราเตาเป้าเนาะจวนแต่สู่ต้องจวนดอกหนอฮาเอทอดเชิ้ลก็ลุดลังลุรอฮาวัวจองดาวจัวอีทุพ่องยือก็สือลุ่มเบหัวแกนัสโนมาก็ซองดอกตัวฮาตาย้อจวนย้อจงอ๋อย้อจงจวก็ฮะเชิ้ลก็ลุดลังลุจวออีทุพ่องยือสือลุ่มเบหัววีรพลแสงสว่างก็ซองดอกตัวฮาตาย้อจงอ๋อดีเจนางลูลุลุเห็นย้อจวนดอกคอยเชิ้ลกือต่างสือหนูก็ย้อหนอมาว่าซองดาวจวก็ฮะเชิ้ลก็ลุดลังลุจวตัวอย่างเก่าฮะอ๋อฮะว่าซองดาวจวอีจงหนาสือกือที่นิ่งจางสวดเล่าก็ไม่สวดเล่ากูเจ๋งซ้อมดอกตัวฮะสร้างสติกเกอร์ตัวเชิ้ลกูลุดลังลุจูดำดาวก็มากูทรงซักเกอร์เอทอดเชิ้ลไม่สวดเล่าลุดลังลุจูฮะอ๋อมาต่างสุดนัวแต่กูลุชเหอลุชเหอกูตัวอยู่จอกังต่างเหรอฮะชัวกูยังเล่นดอกเจ้านาทีหลักซื้อเจกูกูอยู่มัวอีร่างกี่หล่อใส่เจ้าลู่จออวร่างต่อกังเกอร์จัวเป้สวดเล่าเต้านงกงกี่หล่อใส่อ้วกี้ยอดจัวหมอนัวหลอกเสื้อหอเอซังคือกูยอดเจ้าลูกจ้อนัวยอดถอดต้นดอกอีตูหนาเจยยอดส่วนดอกลูกจอนดงเต้ามาก็กูเต้าดาวสู่ต้นตัวฮาตาก็สังนงอีซังสวพังเสียงฮาตาไปยอดอีปังชายเอทอมฟีจัวก็จอนยังจอนหูฮะจอวิ่งยาวคือยอดส่วนดอกลูกจอดเล็ดลังเต้าดูก็นงอ้วกี้ฮะมฟีจัวตูดลังเหล่งตองจูก็นงอากีฮานอฮามัวฟีจัวก็ตูนเจ้าจัวกูยอดจวนดอกลูกจอกขอเศร้าตองจูก็นงอากีฮามัวฟีจัวก็ตูหมวกเผาวังกูยอดจวนดอกลูกจอกปะมาลูกโคตองจูก็นงอากีฮานอมากูกูบางเตาอีร่างโซบางเสียงกูลุ่มไปหัวยูลอยยออีปั้นชายกูยอด้วนทรงร่างทอดสือหอด้วนทรงเสียงย่างร่างกี่หล่อใจหล่อเจกุยมัวร่างสวบพังเสียงหนัวจะหลุดจอวก้อนลัดตัวฮะจอจัวไปสวดเล่าตอนรูก้อนหงกงกี่หล่อใจอ้วกี้อ้วร่างต่อกังเกอร์ย่อจัวมอนหนัวหล่อซื้อเอมอนหนัวเจกุกุยว่าสาวสู่ต้องจัวเชจ่าเลยหนัวหล่อซื้อปีกี้ฉันจูเลยหมักจอกังตัวซึนซึดลัวจัวถักลุชเฮาจื้อเต็งจูเจ้าเต็งมาปีกี้เตนะเราจัวโยอ้วเทปเจจ่าจัวสวดเล่าเตากงกี้เราใส่อวกี้อ๋อไอ้กูกูมัวช่างตัดขาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอมอนหนัวเจทอจัวกวดชัวชัวเล่งชัวตูจวนจื้อจู่กี้นอกังย่อจงย่อจงสวดเล่า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดอะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาซุ้งค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโล

ชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก่อโ
5: อสปสช.ก็มาเกตอชูเคลเลอร์ปัญญาปราณีคือชีสุอกุดอชั่ววัคซีนคอติบัตยักมากกว่าตามมาเจอกิจาสาสุยชูสุยจาตาชาชิเชอโซเลสุยโกลปูเอชไอวีสู่ปูหลอไวรัสบีดอสีมากกว่าตาชาสาดอสุยโกลติเตอร์สุยคนหนูปูอักโลติเตอร์มากกว่าโรคซึมเศร้าวันโรคมะเร็งเกาะปูมะเร็งหนูมะเร็งผิวปูทอกเกลเลสูปูเฮดาเซียเลือดร้อยเชื้อโรคสมองเสื่อมมากกว่าลอเกกิจาอันหนูดาเวตามมากกว่าสุยชูสุยจาและกิจาดาเวดอตัดร้อยเชื้อเอชไอวีซีกว่าอาทอลและไซด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิแม0532853555ไซด่วนกมทู1600ดอสไซด่วนสุขภาพจิต1323เลิกปากก้องอันเดียวนี่ล้อง
6: ดอปูแวปากัญญอโพหนึ่งเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลิลอก็จะแตะเวกิแม่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคักคือเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แต่ก็โทนริกจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิร์ต
1: ตาเชอก็ตอบเปอร์ปากระหลือปากระยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดก็เห็นเหล่านั้นและตาสูมือซ้ำมือตาก็เจาะตาแลกแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือโชเปอร์ดับเบิ้ลมือกาพาตีพือพี่ก็กันเนาะบาตุกอลาซาเดียพอมลาวารัญญาไฟเพโรดแผลือวิทยุกลืนลอกระจัดแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่ตะตออีโอแกสกอลาซาตาเชอร์กะตอก็คอคุยนาริและตุเลออนาริติชีฮาลคอปาคือนาริและตุเลอนุยนาริกึนาดอบกาก็ดอบกาเซแผลือวิทยุคลื่นAM ตะกะโทลุยกะยานุ้ยชิคือกิโลเฮิร์สวิทยุเลอร์พะบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์สออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ เนาะไม่มีเลอร์มือขึ้นนี่เนาะกึนนาดอบกาเซแพลเลอร์วิทยุสวทเตือนภัยภาคเหนือเนาะอาเกอร์ทูนีบัวกึลือกะทาแลออทอตาเชกะตอเลอร์เยนาริตือเลอร์คืนนาริเนาะเดอร์กึนนาเซแพลเลอร์คลื่น AM ยะกะยาลุยชิคุยกิโลเฮิร์สเนาะเดอร์โอเคสกอลาซาเซเดอร์โทรศัพท์โอปาเซเบอร์โทรศัพท์เดอร์เบอร์คอลเลอร์053-276-007วายเซอร์คีนุ้ยคือวาวานุ้ยหนอมจาตินีตินีแฮตุลอกอเชอร์ดอปเปอร์แวร์มือกับพาติพือพีซิโซโดบามจาตากุบากุเซตาซูมุซามือโอติจาลล้อมือเลอก็กานิตกอตาลาเกะเบมือซาพีเนาะและกันนาดอกว่าตาซูมุซามือเลอกะเคอร์ดอเนาะ

Hage kena do ta ke jo ta ku ba ku si no tinia ke he te ba kha de le pu ku su wa no pu ku su wa me o ni tu mi ba kha de le pa nya pra tho ba no a he pu tho wa da le ta te blu mi te blu cha no ba ga ne kwa de a nya bo pe le ni ti chia ble de a ku su wa o li no ba ga de ne kwa e ni so chi no chi ta kra la ku su wa o rai no ta kha de a pu tho di cha le no di sa le te wa da a no ke te ni เปิดทวดาเลอะทั่วทีนอนดิซอเลบาคาเดอละทั่วทีเก็บกาเลเนาะคุซูบาอูเลยญาบอกค่ะนอดิเนจาเดอแต่ใครเนี่ยก็ดิซอซอลอซะเนาะดิเนก็ดูทอมเริ่มอะคุซูบาแฮกเปิดทอคลิเนาะเดอนึกแกกว่าบาคาเนาะอันยับกันเรียกคุซูซูดิโอเจเนาะดิเนจาเนี่ยแต่ใครเนี่ยบาคาเดอเลอะทั่วทีเนาะคิดจานี่บาคาเดอเลตาชูตาชาบามีบาจาเนาะดิซอลเลอร์อากอยดาตาชาชีเชอโรคเบาหวานตาชาเลอร์ประสุยจ่าเลอโรคโลหิตจางเนาะตาชาเลอร์บาคาเดอเลอร์ประสุยทีเนาะตาชาบาคาเดอเลอร์ประทุบปลัมตานี่เคลือเคลือเจอนี่อาเซเจเนาะแฮดูทอมเมอร์เริ่มประคุซูวาคลีนี่เซเจเนาะดอสเซจ่าบาคาเดอเนาะตาโอชูโอคลีเนาะประมาณห้าคนโดยตาโอชูคลีดิซอบาคาออซี่เนาะออซี่ออมอทูเนาะระเนาะดิเนชาเดิมดูทอมเมเลอร์เปอร์สุยปิทีเนาะทูพลาตาเลอร์โอโลเปโซปูนี่ห้าคนมาเลมาเกเดิมดิซอประคุซูวาคลีเนาะวิบากันนี่ออตาเลอร์เทเรวะเนาะตัวออตาดอตัวออตาลาตัวออตาพิตัวออตาญาเนาะเดิมแฮมาฮาโรตะโอชูโอเคลวีเกเกมือเลนุคุซูบาราเซเจเนาะดิเนจานี่ปะเกแกลเกเซดิจะหล่อเนาะแต่ว่าดามีเดียแพลมีเนาะตะบ่าออมอทูตะบ่าออซีบาเนาะดอตาบเลจะแตอีอะเกมาลอเจราคิตะละแลมาฮาโรปะคุซูเนาะตะมือเลปะคุซูวาปะทอวาเนาะดอออตาออตาออเลอาเรกะตะตึเนาะวีแลกาเลตาโอชูโอเคลตเรียบาเนาะแลโอกสิสระเนาะมือเลกสิสระยูยานาเดียบาตาเชกตอออตซิเดียบาตาเชกตอมตานี้เนาะดิเนจาเดบาคาเดโคซูวาอะตะเนปทอเลปัญญาปาตมีวาเนาะดิเนจาเดคือเลคือเจอเฮเตกึนาโอเวดาเปรอีตาบลูเนาะ

Qui gà, cũng nói kia này có là mi lơ nó đi qua để nó ta hù để cô đi có mình nói kia này về là lề mà đo lo ta lề mà đo lo ta lấy clo nó mới mình lơ nó ta hù này mới nó đi qua lề mà đo nó ở đây lề mà đo lề clo nó clo nó một thu lo đây về là kế họ về về anh được khé đo à được khé bo à đi có là ở về mình một thu โอ้แม่แม่มุทูวีโอวีโอซาไรโจเนี่ยเราเด้อแลกแล้วเนาะเนาะกลอเนาะตื้อแล้วมึงฮะมึงฮะเราเก้คือเว้ยเนาะมึงเคยรอตะมอแล้วมึงเคยรอลุยนารีตะมอแล้วแซนารีกันนี่เก้คือเว้ยล่ะเนี่ยเราเริ่มมึงเคยรอดันนี่เนาะเนาะตาโหนี่แลมาไก่แล้วเนาะมันดีกว่าเนาะเนี่ยมันการเล็กแล้วเนาะดีอันละหล่อนี่เนี่ยกลอเนาะมุทูมันถูดมัวทำไมเฮ้ยตะเกียวคือแม่มีเนาะเนาะดีกว่าเนี่ยตะเกียวคือนอนตาหัวมีเฮ้ยเดี๋ยวเวลาตะมัวซ้ำมีลีเดนตะเกียวคือเป็นมีเนาะขอร้องนอนตาหัวจะเออเดี๋ยวเรามือถูโพลิ่งแล้วล่ะมือตุ้ดถูปกติป่ะรอเราได้จุดแล้วเนี่ยกล้อนอนมือฮะเดี๋ยวอย่างนี้เราเนี่ยเอ้มือฮะเราเนี่ยมือฮะเราตะเกียวไว้ดิกล้อนนอนดีก็ตะขี้เดี๋ยวเราเนี่ยตะขี้เราเวลานอนดีกว่าเราจิ้วข้าวสูบานอตาโหดอ่ะจิ้วข้าวส่วนตาโหดนุ่มร้อนตาโหดเด้อที่เชื่อขี้เลยตาโหดได้บุรีได้แต่ขี้เราบุรีได้แก่จี้อย่างนี้มาเนี่ยแก่จี้เล็กๆแต่ขี้ก็เนี่ยตาเขียวไปจืดเขียวเตะนี่มาเนี่ยแก่จอวัดแล้วลุสาขมีเราจี้จอวัดแล้วลุสาขมีลุสาดาราสาดูเลยเนี่ยมือขี้ไงขมีขี้ไงนะแม่นอตาโหดจอวัดขมีนะเวลาขมีสอดแท้ขมีสอดแท้ได้ล่อริ่งลอรี่ลอรี่จื้อบ่ได้นอขอที่เนาะนอฮะได้ล่อชื่อเนาะอาสาล่อชื่อแต่ได้จื้อขอที่อาสาล่อชื่อเนี่ยล่อชื่อบ่ได้เลยชมีหมู่บ่แม่คลิปเนาะชมีหมู่บ่ได้เว้าได้นอขอที่เนาะได้เว้าได้พอลีคือตาล่อชื่อว่าแม่คลิปปุ๊บแล้วเวลาได้ถีกแล้วได้ซูรปล่อยซูรปล่อยนะซูๆๆเอ้ซูรแกละจองเนาะจองเนาะบ่ได้เลยว่าคาต่อมาแล้วภาษีสุดแล้วว่าขาดบุรีได้บ้าบุรีไปบัดเกลือนู่นได้ฉันมีมุมบ้าซาวรุปรอจอดรอพื้นวะละบุตรจอดรอพื้นบุตรได้บัดกาทุระกาเขาได้ล้อแช่พ่อล้อแช่ทูอย่างนี้ล้อแช่ทูได้บ้ากว่าเลยตากูตากับบ้ากว่าเลยหูเคลื่อนได้ต่อมาแล้วเล็มบ้าแล้วลูกสอดบัวบุตรได้บัดลูกสอดบัวเนี่ยได้ล้อแช่เท่าได้บุตรนี่เราเช็ดเท่าไรบ่ตอนเราไปดับพื้นดับเล่าอย่างนี้มันน่าจะหลุมหลุมหลุมเราอุระไปดิ้นหลุดดิ้นลาได้ตอนเราเช็ดเท่าไรบ่ตอนไม่ชารุเลยนี่มันในในร้องเปิดบล้อยหลุดนึ่งเลือดทศิวนี่นี่นี่เลือดทศิวเนี่ยทอดดิได้อุระศิวได้อุระได้พูดอะไรพูดชี้อ่ะพูดชี้กันนุ่ยกันว่าพูดก้อนนุ่ยนันน้อยอย่างนี้เอาสับหลอนนู่นแล้วสวีบุบลอนน้ำละปัจจิมเล็กเต็ดตัวจืดเลยจีบไปดักดีดันเล็บไปบ่เลยย่าย่าคนละกาเราละกาเราละนาทีพกดูนะโอ้รับนี่ย่ากาเราบ่ซีดูนี่มันนี่เฮ้ยนาทีอันหมกว่าเลยและคุยกับพวกว่าพวกซีกับพวกสวีย่ากัดดอกที่บ่นี่มันจ้าเลยย่าละเลยย่าละย่าทอมเมียวิซาทอมเมียได้แล้วแต่ก็ได้สิเลยจาเลยเนี่ยแต่เวลาเนี่ยนู่นนู่นนักกาสีบอลแล้วพวกพวกขวาร่าแล้วนักกาเราสีบอลบอลเราแก่ไปกันอ๋อสิเนี่ยปู่เลยพี่ลุยลาเลยบนดูบนลาเล่ปู่เลยมันพักเกลือท่าดีเนี่ยกว่ากว่ามันลายอย่างพันเล่พักเกลือปู่เลยมันก็กลายเป็นอะไรท่อนี้เล็บเป้หรือว่าเราขาลอยการเราบ้านดื้อบ้านตาบ้านพ่อบ้านตาพ่อที่เงี้ยเย่เลยจะเลยท้อนี่นี่มันแล่เราเลยท้อเราเลยจะเลยท้อท้อมีโน่โน่นี่เป็นการเลยย่ามาหรอกย่าการเราบ้าสิพวกขวาเราอยากไปจะเลยอยากไปเลยจะเลยหือซอนี่เวลาพวกพ่อขี้ไปหือพวกพ่อไปอุลับทิวดาพวกโอ้โหพ่อบ้านนู้นพ่อคนนี้คนนั้นอะไรรู้ละว่าโอ้โหปั๊บล้อนี่เขาเลยไปซื้อพุทธิยานะปั๊บพาวพุทธิยานี่อ่ะปั๊บน่าจูจิ้มเล็กเด็ดตัวแป้นบามดื้อแป้นบามดานกาบามดื้อกาบดานนี่ที่งานเนี่ยเลยจะเลิกสอ

Oui, ông gặp luôn nó chứ sư phụ mà lẽ thế ở bên đàn lẽ đó sư phụ sợ lắm cứ sợ ấy nên vào đàn lẽ nó luôn nó lướt thôi sư phụ thôi là gặp phu ra cái thiệp bé cả lên nha bé cả nhá là bà sĩ lên là thiệp phục hòa lo nhà về họ cho lên giờ ghế thì cho lên và khá này thì lại cho lên và khá đây mà nó lỏ nên là nên lấy cho lên và khá đây nha và khá bàm ra lẽ lên nó lo chết thôi cho lỡ sợ bự to vừa sợ rồi cái thử lỗ lỡ thoát sư phụ thôi cái thử to bé cả nhà bà xin na thiệp hồ khoa lo gặp về vậy thì xin nhà ba vậy là nên này chỉ kêu và khá để cho ổ đời về đi lù chỗ đời về đi là vậy thì xin nhà ta khổ vậy thì xin nhà ta khi nó thì mẹ ấy để cho đời về cho tức lời cho tức nô à để cha lấy cho mình một bò này ổ đời lấy cho nó nhớ lấy cho lô này cho nó lô ra bắt đắp bắt đắp lỡ ra và nói cho cả lo chết thú bảo hư xoa bán ta lên nhà lấy cha lấy cho mình một bò này ý nếu là nếu là lấy cha lấy cho mình một bò đó thế mà nó chú lo cho nó và khá bữa to và khá lo chết thú và hư xoa lô thơ sư phụ thơ gà thử thơ bê cả nhà bà xin là thị phục hòa lo gà về à chả lấy giờ này chả lấy nó này nó là veo là đi lù đi lão qua lo khứ có đứt thì nhà nè và mem lòn là theo với đứt thịt lên lên đứt thịt bù lơ và dâu nó cho cái nè nó cho cho lo bả là và kha bả là đừng ta với đứt thịt lên thịt bù lơ với thịt cái phô ly đây nó cho rú đây lấy chả lấy nó này nhỉ chả lấy giờ rồi bà gì đây lấy chả lấy nó nó nói chứ là cho mình một bó mấy khi bù cho mình một bó giúp lò cho nó lấy vào khá bữa to và khá lo chết thu bà hữu xó bữa to hữu xó lũ lên thoát sư bù thoát cái thử thoát bê cả nhá bà xin là thiệp hộ khóa nó bà lo gẹp về nếu là này nhá ta khai đi cơ đó bà dê là này chá là giá cái là chá là lưu xa này dê này này cái kli a chứ xa a chứ đi a chứ là a chứ đi khơi chứ là khơi chứ ra vé được lừa à mà xe à ai đi nó bán lại cho lưu sản này là giờ này cho lo xưa em đi lo xưa em đây đến nhà ta ở đây gà lư bất khó thi để lo chưa bất khó thi để nó cho lo xưa nhỉ ba cho mi à ba em ta lại đến nhà lại trả lư lưu sản này kia mà người ta lấy đâu xuống lưu sản đó lấy lưu sản trả lưu sản nó lo ri bàn nó có thi nó lo chư cho mi mồm bò mẹ khi cho mi rút lò bà khá và khá lo chết thu xóa bự to hư xóa lỗ thơ suy bù thơ gà thử thơ bê gà nhá bà xì nà thiệp hồ khoa lo gẹp ghê chá lời gà ghê chá lời nà ta hồ này nà ta hồ là bố là bé vi đi lù đi là bé bố mù bà cháy nghe nó quay bà bố bà phát bà sáng bà phát đổ phát ly bố là bé bà rất lờ rất nô này nên là nè chá lời bà chá ta hồ này à nên là lo đưa xuống nà ta hồ đó nhỉ lên nà ta hồ lên đà hồ nhà đà hồ nó do thế lưu xa khổ mê lưu xa lo ri bà nó có thi nó khư cho mi một bó mê khí bù cho mi một bó rút lò bà khá lo chết thu hư xóa bự to hư xóa lỗ lưu thơ suy bù thơ gà thử thơ bê cả nhá bà xì nà thiệp hư khoa nó bà lo ghẹp ghi lò chứ rồi bà lại chán đi của này nó đi qua đó là bên lề mặt đó bên lề mặt đó mưa thu đấy bên kia ở gần mí mưa hạ đấy bên kia khứa bên kia có số hí à đây là bên lề mặt cả kia đó là mưa thu ở đó ở bên mí mưa khế ở đó ở bên mí mưa hạ thì kia là cái đặc khí chi có số bút ta chỉ có số bút ta với bút to lên bà lư bút thì lên thì bút lên vẫn mai cho gì ba làm được ba làm ta ló ba lưu xa ló ba được ra thế nhờ nhưng mà này nó bán lại cha lưu được cái này nó đi của này nhưng mà này này này mà xe ai bán lại là lưu nó đi của đó nhưng mà này lấy đó nhưng mà đập lại nhảy này với là nó thì mua mưa chuyển đó mưa cái lấy chuyển lề với là lấy cha rồi họ lấy khu nó đi của đó thì về ở đầu lưu lịch khí bù này lưu lưu bù này nó thả là lưu lịch khí bù này เชื่อเจ้าเราได้แต่พี่นมามันได้แต่มีเล่เอาไปขี้เชื่อได้เวลาจะท้าทายมีได้เวลาเจ้าได้เวลา
ช่วยเจ้าเลยเตวราตาเลือในแฮมามตาเลช่วยจี้เชียวจีเฮวสึกก้นไงรูปบาดแก้นไทยด้วยเวมือดีกว่าเฮทโฮอูเลคอสุโคดีกว่าคอบอกเฮียทาวีด้วยเฮซื้อโทรศัพท์ติเจบูโทบูโทด้วยวีด้วยเตวราจีเฮทโฮนาตื้อยี่หรอบาลีช่วยจี้เชียวตาปูขี้โดเลยแหละเป็นเล่นนู้ก็ทีได้เลยเฮทโฮปาร์ตี้อัดดื้อเลือกคุยด้วยอาเบกยูนอนดีกว่าเฮทโฮเวลเลอร์โคตัวเจ็บบาดเจ็บนอนดีกว่าเราคนนี้ซื้อรถซาดเจ็บบาดเจ็บเฮทโฮเวลเลอร์เลอปูบูทโฮเลอร์คอสุโคตื้อนอนดีกว่าเฮทโฮเลอร์คอสุโคตัวคอช่วยเตสก็ตัดด้วยดมีบาดมีดมีบาดมีวิดาจีบาดดีกว่าด้วยจีบาดเพียนั่นเสียแอบแปนนั่นสอดเดเสียยากเดี๋ยวไปดีกว่าที่เชียวตาเลียสอดดีคนล้อเสียเสียไปเถอะนึกกว่าคิดไปดีในวีดอเสียสอดดีเสียสอดดีสอดดีกี่ชีกี่เงี้ยช่วยมืออาเสียสอดดีชีเนี่ยชีดอชีเนี่ยชีดอตื้อแล้วกี่สอดดีกี่ชีกี่เงี้ยเสียแอบไปตบลอช่วยกว่านึกไทยแท้สอดดีที่แท้สอดดีสอดแท้พระดอซีจูไปหรอช่วยที่เราจะเดบลอดได้ไปซีเนาะดูช่วยมือวันนี้เราจะเดบีดอกกี่ช่อนี่นาทีมุกว่าบล็อกคอจบลอยไงนาทีมุกว่าตาโฮชอมีเมเกหูซ้อเมเกทอตีคือดอบุกขาจอบีดอโซฮอพอสกอเวนาเดโกเตบีนี่ดูอ่ะพอโอเวดาวีดออาเวซีออสกอตาอาคานี่จอบีดอบุกขาตือคอต่อบาเวบาเบอร์คาจีเวตาตาติเตอผ้าเอยาทีเตอเราได้บาสียาคานี่เอาไว้ว่าโอวาตาและผ้าลีเนาะสียาคานี่โอวาตาและผ้าลีได้เวลาเต่าเกดีอาทีเนี่ยวันนี้เทวดาตาตาติเตอผ้าเอยาทีเตอเทวดานี่นี่เรานี่ก็กว่าและเบอร์คาเนี่ยจะแค่นี้ไอ้พวกเกตู้ลูกูเนาะไอ้พวกพัดดาวตู้ลูกูมาเรียซาบูลูกูอเมชัยกันไงเนาะโดเรียคือเพลือแต่คนนี้เล่นงานเนี่ยเวลาเอาเกดีนอนดีกว่าโอบาเกดีนอนดีกว่าทีเนาะอาซีนี่ด้วยว่าไม่เงี้ยเลยจอบีคอเดี๋ยวละกลุกโลเล่เล่ไพ่ยาคีตะเรเดี๋ยวละทีนี่เนาะว่าอะไรจอบีเนี่ยเวลาเนี่ยตาทีได้ด้วยเลยอาซีอาพี่ยาด้วยเลยโอบาเกงเวลาละคีเนาะเดี๋ยวเนี่ยโอเวต้าคีเดี๋ยวก็กิกลุกลูเล่เล่ไพ่ยาขี้ตะรีเอร่าดินีนอนิมลาตูเล่เอาสกีเอาสกัดอะไรนิมลาเนี่ยตอนนี้บุคคาบุคคาได้จอบีเนี่ยบุคคาเราโอวาปตาทีนี่เลยจอบีเนี่ยโอวาปตาขี้เนาะโอวาปตาขี้ละคนโนท่าละคนได้เจกิตูจะเคยจอบีเนี่ยนิมลาตูเมเล่เพราะดาวีเนี่ยบุคคาเราจอบีโอเคตาเล่เบลคีบุคคาเนี่ยเมเล่เอาแต่เล็กเคียวโคอะไรได้คือเพื่อพัดดูตู้ลูกูที่ชอบแต้มข้อนี้เนาะไม่มีเล็กจอบีข้อนี้อะไรได้คือข้อโบไปได้เด้เจดีตื้อมือชันยังไงเนาะข้อนี้ไอ้นี่ไอ้แก่ตาเล็บเปลือยเนาะแต่เล็บเปลือยเลยยาด้อนในร้อนในตื้อเลือดเอาสกอสกอตาวิบร้อนในนี่วูซ้อมไอ้จอบีมือเบิกขาไอ้นี่มันเลือดตะการนี่วูซ้อมบนในซากแกก็หลีเนาะได้ไหมล่ะเวกะลีเตอไดสปอร์ตอัพเล่เล่ก็กะลีเนาะโอเคเนี่ยเวกะลีเวกะลีเนาะกว่าซอวันนี้ซอเวกะลีมากว่าดอเนาะมากว่าดอมือโซขอเมื่อจอบีมือเบิกขาเมื่อชอมีหมู่บ้านก็แซ่เลยเอาว่าตะกาเนาะดีกว่าอัญญานี่นะพอเนาะดีกว่าเนี่ยกันเนี่ยมือได้กว่าดอเพราะมันก็ซาวน์ก็แกลายก็ที่เนี่ยไม่ซูฮอร์ก็ได้กว่าเวลาตัดลอนนี่เลยจะเล่ใช่ไหมเออวันไหนก็ที่เนี่ยในก็รู้ในก็ข้าในร้อนเนี่ยแม่เราคือละพะเอ้กว่าก็ซาวกว่าแล้วก็ซูฮอร์แม่เราคือละพะในร้อนเนี่ยทอร์เกตเวลาเนาะทอร์เกตตาดีละล่อในร้อนเนี่ยทอร์เกตดีละล่อวีในร้อนเมื่อไรก็เกลียดเวลาเกลี่ยเราเวลาไม่รับตักพัดดุพัลีดีหรอแม่เราคือเราเลยพะเนี่ยเราเรื่องชอบทอร์อะไรเกี่ยวเราแต่เดี๋ยวเนี่ยมันรถบล้อยเหรอตั้งบ้านนี้เลยวะเนี่ยมินนี่รถบล้อยในเดือน
mẹ là khứ lỡ rồi, và đã gây cái lý đó là nấy đó đi rồi là mẹ lo.

0: Ta bỏ lớp lưu này với đàn này, tế đã là khó cái lấy là mi khí đã được mi ghê mi tế đã được mi ghê này, tế đi về tế đồ về đó tế là khó nhỏ, tế về lớp tha đồ về lớp tha đó là phứ rồi ra khu này phút xa hô rồi khe này nên đồ lớp tha này, nên tế đã là khó, tế là tha này này vẽ nào nó phứ về rồi bà khu này, đi sao lớp bà gần nhỏ, à lưu ăn là bà gần nhỏ, à quả à ta tế đi tế đồ sư ห้ามห้ามมาเลยนี่พวกคือมันหนอมาข้ายอมมาเกลือข้ายอมเลยตาสวยตาเจ็บวุ้ยคือข้อด้อพุทธะโหคือเต็ดดีเต็ดโดก็ตุนนี่ไปแล้วก็เต็ดดีเต็ดโดอีกแล้วอาซาสุญญาปาที่เขาเลยปากย่อกลัวเมื่อกี้ว่าย่อเลื่อนหลานเมื่อกี้ซื้อเรามาเลยปากย่อตาเต็ดดีเต็ดโดเมื่อกี้ซื้อเรามาเลย
1: ตาเชิญก็ต่อบูก็เลยลีเนาะจะไปจับโผดับไปแหวนมือราพตีพื้นพีก็ราแต่เลยเนื้อกันหนาดอกกันเลยวิทยุกันหนาดอกกันเลยออนไลน์มือก็ราตุกอตาเล่เรอเด็กหลุดเจ็บเป็นมือซับคุยก็ราตุกอลาซาตาเชิญก็ต่อเลยคิดดันบดันเนาะตาเชิญก็ต่อดีละล้อก็คอควีนนารีเนาะและตุเลออนาริติชีฮาลาก็ปาคืนนารีและตุเลอนุยนารีเดือดนิยายีเนาะแล้วพาลาซาไปอีตาบลื้อเนาะ

เจ้าเจ้าจีเจ้าก่อนนาเลดอนเจ้าเจ้าจีเจ้าก่อนนาเลดอนเนดอนาหูหอชีนอง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งการปรับปรุงกฎหมายและการตรวจตราให้เข้มงวดมากขึ้นหลายหน่วยงานร่วมยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาและจะจัดทำแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันทางการอิหร่านยืนยันการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซอีกครั้งใกล้จะได้ข้อสรุปแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งการปรับปรุงกฎหมายและการตรวจตราให้เข้มงวดมากขึ้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีโดยระบุว่าขอให้รอการสืบสวนของตำรวจในการหาข้อเท็จจริงขอสังคมอย่าเพิ่งคาดเดาส่วนสิ่งสำคัญขณะนี้คือการดูแลผู้บาดเจ็บซึ่งได้กำชับให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลอย่างเต็มที่เนื่องจากทราบว่ายังมีรายที่อาการสาหัส 1-2 รายพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มข้นมากขึ้นหลังเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีโดยเตรียมปรับปรุงกฎหมายและเพิ่มการตรวจตราหากพบผู้พกพาอาวุธปืนเข้าไปในที่สาธารณะอยู่ในรถหรือพกพาออกนอกเคหสถานโดยไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับราชการถือว่าผิดกฎหมายและต้องถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรงส่วนสนามยิงปืนยืนยันว่ามีกฎระเบียบและการควบคุมอยู่แล้วทั้งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยผู้ที่ต้องการฝึกซ้อมสามารถใช้บริการสนามยิงปืนได้แต่ไม่ควรนำปืนออกจากบ้านหรือพกติดตัวเพราะหากนำไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือก่อเหตุจะถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรง
3: เราก็จะต้องเน้นในเรื่องของอาวุธปืนได้คุยกับทางผู้บริหารมาก่อนแล้วแล้วก็คงต้องมีการปรับปรุงถึงแม้กระทั่งออกกฎหมายเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนนะครับให้เข้มข้นมากกว่านี้แต่ในครั้งนี้ก็ยังผมก็ยังย้ำเหมือนเดิมก็จะมีการเน้นในเรื่องของการตั้งด่านตรวจตรานะครับหรือว่าถ้าเราไปพบว่ามีการพกอาวุธปืนเข้าไปในสถานที่สาธารณะที่ใดก็ตามพกอยู่ในรถออกนอกเขตสถานโดยไม่มีภารกิจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางราชการก็ถือว่าผิดกฎหมายจะดำเนินคดี
2: นายกรัฐมนตรียังระบุว่าไม่เห็นด้วยต่อข้อเสนอให้ครูสามารถพกปืนเพื่อป้องกันตัวเนื่องจากครูไม่ใช่เจ้าพนักงานและรัฐบาลมีนโยบายไม่ให้ประชาชนพกอาวุธปืนส่วนกรณีปืนไม่มีทะเบียนหรือปืนเถื่อนหากตรวจพบต้องยึดและดำเนินคดีรวมทั้งไม่มีแนวคิดเปิดทางให้ปืนผิดกฎหมายกลับมาถูกต้องโดยผู้ครอบครองสามารถนำปืนส่งคืนที่กรมการปกครองที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจเพื่อบันทึกไว้ตามขั้นตอนนอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงผู้ครอบครองอาวุธปืนที่มีทะเบียนถูกต้องต้องเก็บอาวุธให้มิดชิดไม่ให้เด็กเข้าถึงพร้อมเตือนว่าหากปืนที่มีชื่อเจ้าของถูกต้องนำไปใช้ก่อเหตุเจ้าของปืนอาจต้องรับผิดชอบทางคดีด้วยซึ่งจากนี้รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามและตั้งข้อหาที่ร้ายแรงพร้อมขอความร่วมมืออัยการและศาลบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่กับผู้ที่ฝ่าฝืนและมีพฤติกรรมอันตรายต่อประชาชนชวนันท์มาลีรายงาน
1: หลายหน่วยงานร่วมยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเร่งดูแลสุขภาพใจผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีและจะจัดทำแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วัน
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายประเสริฐจันทร์พระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการหารือความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยนายยศชนันเน้นย้ำว่าจากนี้ลูกหลานจะปลอดภัยในรั้วสถานศึกษาซึ่งในระยะสั้นได้วางแผนถึงการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่เกิดเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนโดยจะจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกแก่บุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองสังเกตบุตรหลานในช่วงต้นเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนที่อาจได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสม รวมถึงคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายในรั้วสถานศึกษาและภายใน90วันจะดำเนินแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติโดยเชื่อมโยงการทำงานกับกระทรวงต่างๆในทุกมิติทั้งการตรวจสุขภาพจิตนักเรียนและครูเป็นประจำการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอย่างเหมาะสมการอบรมครูแนะแนวครูที่ปรึกษาให้สามารถคัดกรองสุขภาพจิตและรักษาสุขภาพใจนักเรียนขั้นพื้นฐานการเปิดช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์บนทัฟฟี่ฟองดูการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุตรวจเช็คจุดเสี่ยงรวมถึงไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งรังแกและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนโดยย้ำว่ารัฐบาลจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุด
5: พวกเรานะครับในฐานะรัฐบาลไทยจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อความเชื่อมั่นให้กับทุกๆคนนะครับคนไทยนักเรียนผู้ปกครองว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับผมเราจะต้องมาช่วยกันนะครับลำพังพวกเราคงไม่สามารถที่จะทำเรื่องนี้เกิดขึ้นได้นะครับก็อาจจะขออนุญาตให้ท่านผู้ปกครองนะครับช่วยสอดส่องแล้วก็ดูแลลูกหลานของทุกๆคนนะครับดูแลเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปการพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับแต่เป็นเรื่องที่ความจริงแล้วอยากจะต้องให้ผู้ปกครองนะครับแล้วก็ผู้ดูแลทุกๆคนนะครับสังเกตการเรื่องนี้นะครับเพื่อคัดกรองแล้วก็ให้คำปรึกษานะครับ
4: ด้านนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวแสดงความห่วงใยและเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเรียกประชุมสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดทันทีเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยจะออกประกาศแนวทางปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองส่วนการดูแลครูที่เสียชีวิตจะมีเงินจากกองทุนของกระทรวงศึกษาธิการเงินเยียวยาจากรัฐบาลรวมถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือนพิเศษอย่างไรก็ตามจากการสอบถามเพื่อนสนิทของผู้ก่อเหตุพบว่าไม่มีสัญญาณใดบ่งบอกถึงอันตรายที่เกิดขึ้น
6: กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะมาทำรายละเอียดเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการออกประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเป็นการมาตรการที่จะยกระดับความเข้มมีทั้งกองทุนที่อยู่ในส่วนของกระทรวงมีทั้งครูบางท่านเป็นสมาชิกชปค.แล้วก็รัฐบาลเองก็มีเงินสงเคราะห์อีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ได้รับการเลื่อนขั้นในฐานะที่เสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นะครับ
4: ขณะที่นายนิกรสวมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.กล่าวว่าจะให้นักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาเข้ามาเสริมการทำงานพร้อมยกระดับความปลอดภัยในงานและสถานดูแลช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในสังกัดของพม.ทั่วประเทศเช่นบ้านพักเด็กและครอบครัวศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการนันทิกาจิตปาโลรายงาน
1: ด้านอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนระบุการเข้าถึงอาวุธปืนได้ง่ายปัญหาครอบครัวและปัญหาสุขภาพจิตเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เยาวชนก่อเหตุรุนแรงและมีแนวโน้มสูงขึ้น
7: นายโกมลพรหมเพ็งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีผู้ก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเป็นเพียงเยาวชนโดยระบุว่าเมื่อย้อนดูสถิติคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับคดีเด็กและเยาวชนจะพบว่าคดีที่มาเป็นอันดับหนึ่งยังคงเป็นเรื่องของยาเสพติดรองลงมาคือคดีที่เกี่ยวกับชีวิตและร่างกายซึ่งสัมพันธ์กับการเข้าถึงอาวุธปืนที่ง่ายขึ้นจนส่งผลกระทบต่อคดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายตามมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดมากขึ้นรวมถึงผู้ที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองต้องจัดเก็บอาวุธปืนอย่างมิดชิดและเหมาะสมด้วยขณะที่สาเหตุของเด็กและเยาวชนมีการกระทำความผิดในคดีอาญาส่วนใหญ่กว่าร้อยละ80เกิดจากปัญหาครอบครัวพ่อแม่หย่าร้างหรือขาดความอบอุ่นรวมถึงปัญหาจากการอบรมสั่งสอนที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับการใส่ใจดูแลหรือถูกกดดันจากผู้ปกครองนอกจากนี้ยังเกิดจากปัญหาความยากจนหรือสภาพร่างกายอ่อนแอที่มักเป็นต้นเหตุให้เกิดปมด้อยจนถูกบูลลี่ตลอดจนปัญหาการคบเพื่อนเกเรและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสมจะเห็นได้ว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่ที่ดีเพียงพอนอกจากนี้ประมาณร้อยละ 12.8 เกิดจากโรคทางจิตเวชซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งโรคจิตเวชจากการใช้สารเสพติดโรคซึมเศร้าโรคเกเรจิตเวชที่เกี่ยวกับการอยู่ในสังคมที่ไม่เหมาะสมและพันธุกรรมดังนั้นสถาบันครอบครัวจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะนำพาเด็กและเยาวชนไปสู่สังคมที่เหมาะสมและไม่ผลักดันเด็กไปสู่การกระทำความผิดมาลัยชโยรายงาน
1: ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยผลชันสูตรผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีถูกกระสุนปืนยิงเข้าจุดสำคัญทุกรายส่วนผู้ก่อเหตุถูกวิสามันฆาตกรรมหรือไม่ต้องรอผลการสอบสวนพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีทั้ง8รายแบ่งเป็นผู้เสียชีวิตภายในโรงเรียน5รายผู้เสียชีวิตที่บ้านของผู้ก่อเหตุ2รายและผู้ก่อเหตุซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก1รายผลชันสูตรเบื้องต้นพบว่าทั้ง8รายถูกกระสุนปืนยิงเสียชีวิตโดยมีจำนวนบาดแผลตั้งแต่1ถึง4นัดส่วนใหญ่ถูกอวัยวะสำคัญเช่นศีรษะและหน้าอกซึ่งเป็นตำแหน่งที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้ขณะที่มีบางรายพบบาดแผลบริเวณแขนร่วมด้วยส่วนผู้ก่อเหตุพบกระสุนปืนเข้าบริเวณศีรษะด้านขวา1นัดและทะลุออกไม่พบหัวกระสุนตกค้างภายในร่างกายโดยพบเขม่าวปืนบริเวณบาดแผลสะท้อนว่าปากกระบอกปืนอยู่ใกล้กับผิวหนังในขณะยิงส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้ก่อเหตุถูกวิสามันฆาตกรรมหรือไม่นั้นจากการชันสูตรสามารถยืนยันได้เพียงว่าเป็นบาดแผลจากกระสุนปืนและลักษณะบาดแผลเข้ากันได้กับอาวุธปืนที่ใช้ส่วนข้อสรุปว่าเกิดจากการวิสามันหรือไม่ต้องให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปต่อไปขณะที่วันนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง8รายติดต่อที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อขอรับศพกลับไปทำพิธีทางศาสนาท่ามกลางความโศกเศร้าและยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีมาคอยอำนวยความสะดวกทั้งเรื่องการติดต่อขอรับศพและการประสานงานด้านสิทธิและการเยียวยากรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าตอบแทนรายละ 300,000 บาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยและรักษาหายภายใน7วันจะได้รับค่าตอบแทน 10,000 บาทขณะที่ค่ารักษาพยาบาลจะจ่ายตามจริงตามใบเสร็จนอกจากนี้ยังครอบคลุมการเยียวยาด้านจิตใจสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์และเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีสรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตกรณีเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินจังหวัดนนทบุรีล่าสุดมีผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด36รายบาดเจ็บ28รายเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายรวมเสียชีวิตเป็น9รายบาดเจ็บวิกฤต10รายบาดเจ็บปานกลาง5รายบาดเจ็บเล็กน้อย13รายขณะที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้ารายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม1รายเป็นเด็กนักเรียนหญิงถูกยิงที่ศีรษะญาติไม่ประสงค์ให้ปั๊มหัวใจขณะที่พันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยถึงการสอบปากคำพยานว่ามีมากกว่า20ปากโดยขณะนี้สอบปากคำไปแล้ว16ปากแบ่งเป็นเพื่อนนักเรียนและเพื่อนร่วมห้องประมาณ 6-7 ปากโดยยังต้องสอบปากคำครูเพิ่มเติมส่วนพ่อและแม่ของผู้ก่อเหตุตำรวจได้สอบปากคำไปแล้วเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาหากพบประเด็นที่ยังติดค้างหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะเรียกสอบสวนอีกครั้งขณะเดียวกันตำรวจจะตรวจสอบที่มาของกระสุนปืนหลังเพื่อนของผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุชอบเล่นบีบีกันจึงต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเคยมีประสบการณ์หรือฝึกซ้อมยิงปืนมาก่อนหรือเป็นการใช้อาวุธปืนจริงครั้งแรกส่วนกระสุนที่ใช้ก่อเหตุเป็นกระสุนจริงโดยพบกระสุนเหลืออยู่ในกระเป๋าจำนวน34นัดจากทั้งหมด98นัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระทุ่งใหญ่พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดจันทบุรีเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรกว่า 2,500 ไร่
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระทุ่งใหญ่พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีซึ่งกรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการขุดลอกเพิ่มความจุแหล่งน้ำพร้อมติดตั้งระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สามารถเพิ่มความจุเก็บกักน้ำได้ 280,000 ลูกบาศก์เมตรครอบคลุมพื้นที่การเกษตรกว่า 2,500 ไร่และประชาชนได้รับประโยชน์กว่า200ครัวเรือนช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนช่วงหน้าแล้งรองรับน้ำหลากและลดต้นทุนด้านพลังงานในการกระจายน้ำนายสุชาติกล่าวว่า การพัฒนาแหล่งน้ำในปัจจุบันนี้ต้องตอบโจทย์ทั้งเศรษฐกิจประชาชนและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพียงการสร้างหรือขุดแหล่งน้ำแต่ต้องทำให้ประชาชนเข้าถึงน้ำและใช้ประโยชน์ได้จริงซึ่งการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ยังช่วยลดต้นทุนการสูบน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสร้างความมั่นคงให้ชุมชนในระยะยาวขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่ได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่กำชับให้ทุกหน่วยงานทำงานเชิงรุกพร้อมรับมือทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรมอบนโยบายบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้ยกระดับคุณภาพขยายตลาดสร้างรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรติดตามสถานการณ์และมอบนโยบายการบริหารจัดการผลไม้สินค้าทุเรียนภาคใต้ณบริษัทสิริมงคลคอร์ปอเรทกรุ๊ปจำกัดตำบลนาโพอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนางสุภจีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทุเรียนไทยซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูการผลิตของภาคใต้ที่ยังมีผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการผลผลิตการตลาดและการส่งออกอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างรายได้ที่เหมาะสมแก่เกษตรกรรักษาเสถียรภาพด้านราคาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศพร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานเร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้ใน7ด้านได้แก่การบริหารจัดการผลผลิตเชิงรุกให้สอดคล้องกับสถานการณ์การรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าการสร้างความเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนและการพัฒนาทุเรียนไทยอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของทุเรียนไทยในตลาดโลกพร้อมกำชับให้มีการจัดเก็บข้อมูลผลผลิตที่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องและจัดทำปฏิทินช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาดช่วยกระจายผลผลิตสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเยี่ยมชมถ้ำน้ำลอดเขาแดงจังหวัดพัทลุงพร้อมสนับสนุนต่อยอดผลักดันพัทลุงเป็นเมืองหลักท่องเที่ยวภาคใต
9: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะลงพื้นที่สำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวณถ้ำน้ำลอดเขาแดงตำบลพญาขันอำเภอเมืองพัทลุงพร้อมพบปะประชาชนผู้นำท้องที่และหน่วยงานในพื้นที่เพื่อรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและอัตลักษณ์ของพื้นที่สำหรับถ้ำน้ำลอดเขาแดงเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพัทลุงซึ่งปัจจุบันได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าจังหวัดพัทลุงมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทะเลสาบภูเขาถ้ำแหล่งน้ำร้อนตลอดจนวัฒนธรรมและอาหารการกินซึ่งสามารถนำมาต่อยอดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกันได้โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวพร้อมผลักดันให้จังหวัดพัทลุงเป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยวภาคใต้ต่อไปนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมัชชาคนจนตามนโยบายรัฐบาล
10: นายนพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนที่ชุมชนบ้านคอเอ็นอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อร่วมหารือแนวทางผ่อนผันและหาทางออกกรณีสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำให้เกิดความเป็นธรรมแก่ชาวบ้านในการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังชุมชนชายฝั่งบ้านอ่าวกุ้งอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าชายเลนโดยเน้นย้ำให้เร่งตรวจสอบสิทธิและจัดทำแนว ขตพื้นที่ให้ชัดเจนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับวิถีชุมชนสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงจากชาวบ้านโดยตรงพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการร่วมกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปวสุรัตน์วีรสัยสวท.ภูเก็ตรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: ช่วงหน้าฝนขอให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบสถานะอุทยานเป็นรายจุดก่อนเดินทางเพราะบางแห่งอาจปิดเฉพาะเส้นทางที่พักหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ได้ปิดทางอุทยานโดยข้อมูลวันที่3สิงหาคม2569พบว่ามีพื้นที่ปิดบริการรวม113แห่งแบ่งเป็นปิดทั้งหมด37แห่งและปิดบางแหล่ง76แห่งทั้งนี้สถานะอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศจึงควรตรวจประกาศล่าสุดและสอบถามอุทยานปลายทางอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับราริดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆ19:22ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายฮัสซันกาชสกาวีโฆษกคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติของรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้โดยระบุว่ารายละเอียดข้อสรุปของกรอบข้อตกลงระหว่างอิหร่านและโอมานเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานของโลกอีกครั้งอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและจะมีการประกาศในเร็ววันนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลกราฟโดยระบุว่าข้อสรุปร่วมของอิหร่านกับโอมานอยู่ระหว่างการพิจารณาและอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการร่างข้อตกลงซึ่งการเจรจาระหว่างสองประเทศมีความคืบหน้าอย่างมากและจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้หากไม่มีบุคคลที่3แทรกแซงกระบวนการนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินพัดถล่มจังหวัดโอกินาวาทางตอนใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุด162 กม./ชม.และลมกระโชกแรงสูงสุดถึง216 กม/ชม.ส่งผลให้ผู้บาดเจ็บอย่างน้อย6คนและบ้านเรือนประชาชนกว่า 50,000 หลังไม่มีไฟฟ้าใช้โดยประเมินว่าจังหวัดโอกินาวาและเกาะอามานิในจังหวัดคาโกชิมะจะได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้หนักที่สุดขณะเดียวกันศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินอาจเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกและทางใต้ของจีนระหว่างวันที่9ถึงวันที่10สิงหาคมนี้โดยสั่งปิดสนามบินนานาชาติในมณฑลเจ้อเจียงรวมถึงระงับเที่ยวบินเรือข้ามฟากและบริการรถไฟทั้งหมดตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เป็นต้นไปพร้อมเตือนถึงความเสี่ยงของน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่10 ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันออกลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:29 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:19 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง49เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 น.
14: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
15: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
16: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงิน อาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมา

คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับท่านฟังครับขอต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนรายการที่จะนำเอาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆมาให้ผู้ฟังได้รับฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงผ่านทางรายการนี้นะครับเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์19:30 น.ถึง20:00 น.แต่ละวันจะมีเนื้อหาของหนังสือที่แตกต่างกันออกไปนะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิติพงศ์สุทธิและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งช่วงนี้เราก็ติดตามเรื่องสั้นในแนวของนิทานกันอยู่นะครับท่านผู้ฟังบอกว่าใกล้จะจบหรือยังเล่มนี้ผมว่าน่าจะต่อไปได้อีกสักสัปดาห์สองสัปดาห์นะดูแล้วนะหนังสือยาวแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ไม่ยาวนักไม่ยาวนักนะครับเพราะฉะนั้นพอมารวมๆกันแต่ละวันเนี่ยบางวันได้ฟังถึง3เรื่อง4เรื่องกันได้กันนะครับแต่ว่าดูแล้วความยาวรวมของหนังสือเนี่ยน่าจะนำเสนอไปได้อีกสัก 1-2 สัปดาห์นะครับเอามาลุ้นกันนะครับส่วนใครที่มีหนังสือเล่มใหม่อยู่ในใจแล้วเนี่ยนะครับอยากจะให้เรานำอะไร เรื่องสั้นแนวไหนมานำเสนอเนี่ยก็เริ่มบอกกล่าวกันมาได้เลยนะครับนะอีกคำถามหนึ่งเอาคำถามนี้จริงๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรล่ะข่าวประชาสัมพันธ์กันเท่าไหร่นะครับท่านผู้ฟังถามมาบอกว่าเวลาท้ายรายการเนี่ยนะเป็นผมบอกว่าพบกันทุกวันศุกร์วันเสาร์นะฮะแต่ว่าท้ายรายการพอตอนวันเสาร์เนี่ยผมจะพูดอยู่เสมอว่าพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะก็คือวันอาทิตย์นะท่านผู้ฟังว่าผมพูดผิดหรือเปล่าจริงๆไม่ได้ผิดนะครับเพราะว่าถ้าย้ำกันเสมอเนี่ยนะรายการนี้มี7วันนะครับแล้วผู้ดำเนินรายการก็จะมี2คนด้วยกันนะครับนะผมจะรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันศุกร์วันเสาร์ส่วนวันอื่นๆซึ่งรวมถึงวันอาทิตย์ด้วยเนี่ยนะฮะจะมีผู้ดำเนินรายการอีก1ท่านนะครับคุณเอกพงศ์นะครับจะมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับก็เรียกว่าเราไม่ขาดหายจากท่านผู้ฟังเลยทั้ง7วันนะครับวันนั้นก็จะส่งต่อกันตลอดนะครับนะถึงวันเสาร์มาเป็น วันที่ผมปฏิบัติงานวันสุดท้ายในสัปดาห์นั้นนะแต่ว่าวันรุ่งขึ้นวันอาทิตย์เนี่ยคุณเอกพงศ์ก็มาทำต่อนะมาพบกับท่านผู้ฟังมานำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจต่อเนื่องกันไปตลอด7วันต่อสัปดาห์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเลยอยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังนั่นแหละนะว่าฟังกันให้ครบทุกวันนะครับรับรองว่าสิ่งดีๆเนี่ยครบถ้วนแน่นอนนะฮะเนื้อหาต่างๆนี่ครบทุกแนวเลยนะครับอ่ะวันนี้เป็นเรื่องของนิทานอ้อย้ำกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าเรื่องของการร่วมสนุกเนี่ยที่เป็นคำถามเนี่ยหมดวันนี้แล้วล่ะนะผมก็เลยไม่ได้ย้ำคำถามกันนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วแต่สัปดาห์หน้านะฮะน่าจะนำรายชื่อผู้โชคดีมาบอกกล่าวกันได้เพราะฉะนั้นติดตามกันนะครับในวันศุกร์หน้าผมจะนำเอารายชื่อผู้โชคดีมาบอกกล่าวกันเลยนะฮะส่วนเรื่องการร่วมสนุกกับบริการเสียงบรรยายภาพนะครับนะฮะก็วันที่หนังที่เขาจะให้ดูเนี่ยนะฮะจะมาในวันที่11และ12สิงหาคมนะครับนะวันหนึ่งเป็นวันหยุดด้วยนะครับวันแม่แห่งชาติก็ชวนคุณแม่มาดูหนังกันนะครับในวันหยุดนะฮะแล้วก็ได้ร่วมลุ้นรางวัลกันด้วยเพราะเขาจะมีคำถามด้วยนะครับรายละเอียดต่างๆเป็นยังไงนี่เข้าใจว่าตอนนี้1414น่าจะประกาศให้ทราบกันแล้วนะครับติดตามได้2ช่องทางนะครับสำหรับใครที่เข้าไปติดตามบริการภาพยนตร์นะหรือสื่อต่างๆที่มีบริการเสียงบรรยายภาพเนี่ยนะครับก็ติดตามได้ทาง1414สายด่วนข่าวสารความรู้แล้วก็ที่แอปพลิเคชัน Tab to Read Mobile กันนะครับนั่นเป็น2ช่องทางนะครับเอาละฮะทีนี้ไปต่อกันที่หนังสือที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับรวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2ผลงานแปลของอักษราพรนะครับวันนี้ให้ท่านฟัง2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกนี่มีชื่อว่าปฏิภาณของชาวนาและเรื่องที่2สเวตกับภาสารนี่ผมไม่รู้จักทั้งคู่เลยนะครับอ่ะไปทำความรู้จักพร้อมๆกันเลยนะครับไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับใช่ครับ
1: เรื่องปฏิภาณของชาวนาเจียงสู่เป็นชาวนาที่ยากจนคนหนึ่งแต่เขาก็ได้ประกอบอาชีพสุจริตตลอดมาอยู่มาวันหนึ่งครอบครัวของเขาเกิดอัตคัดสับสนขึ้นมาแม้แต่เงินจะซื้อข้าวสารก็ไม่มีเหลือเลยเจียงสู่มีความกลุ้มใจเป็นอันมากที่เขาไม่สามารถจะขอความช่วยเหลือจากใครได้เราจะทำอย่างไรดีเจียงสู่รำพึงกับตนเอง ถ้าเราจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอันนี้ไม่ได้ก็หมายความว่าครอบครัวของเราจะต้องอดตายเป็นแน่ในที่สุดเขาก็นึกถึงเศรษฐีผู้หนึ่งขึ้นได้ฉันจะไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าของที่ดินที่เราเช่าเขาทำอยู่ขณะนี้เจียงสูบอกแก่ภรรยาของเขาด้วยความมั่นใจเขาคงจะเมตตาให้เรายืมข้าวสารมาประทังชีวิตครอบครัวอย่างแน่นอนเจียงสู่ตรงไปยังคฤหาสน์ของเศรษฐีผู้เป็นเจ้าของที่นาของเขาและได้เจรจากับเศรษฐีผู้นี้ด้วยความนอบน้อมว่าได้โปรดเถิดท่านเศรษฐีผู้ใจบุญขณะนี้ครอบครัวของข้าพเจ้ากำลังได้รับความเดือดร้อนเป็นอันมากเนื่องด้วยว่าที่บ้านของข้าพเจ้าไม่มีข้าวจะหุงหาเพื่อประทังชีวิตเลยดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้มาขอความเมตตาจากท่านช่วยให้ข้าพเจ้ายืมข้าวสารสักหนึ่งกระสอบด้วยเถิดหากท่านให้ความกรุณาแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะนำข้าวสารที่ยืมไปนี้มาคืนให้ท่านเมื่อข้าพเจ้าได้เก็บเกี่ยวข้าวในนาเสร็จแล้วเรามิได้รังเกียจท่านเลยท่านเศรษฐีกล่าวในไม่ช้าข้าพเจ้าก็จะได้ข้าวค่าเช่าชาวนาเมื่อได้มาแล้วข้าพเจ้าก็จะให้ท่านยืมดีไหมล่ะเจียงสู่ได้ฟังคำพูดของท่านเศรษฐีแล้วก็ให้นึกเคืองขึ้นมาทันทีแต่เขาก็ไม่ได้แสดงกิริยาอันใดออกมาเจียงสู่กลับเจรจาด้วยน้ำเสียงอันปกติว่าข้าพเจ้าไม่ได้เสียใจเลยแต่ข้าพเจ้ามีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่จะเล่าให้ท่านเศรษฐีฟังสักหน่อยเรื่องมีอยู่ว่าในระหว่างทางที่ข้าพเจ้าเดินทางมายังบ้านของท่านนั้นข้าพเจ้าได้ยินเสียงหนึ่งเรียกข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงหันไปดูก็พบปลาตะเพียนตัวหนึ่งกำลังนอนดิ้นอยู่ข้างทางข้าพเจ้าจึงถามปลาตะเพียนตัวนั้นว่าท่านขึ้นมาอยู่บนถนนได้อย่างไรปลาตะเพียนตอบข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าขึ้นมาได้อย่างไรนั้นข้าพเจ้าก็ไม่อาจทราบได้ว่าแต่ท่านใจกรุณาหาน้ำสักหนึ่งถังเพื่อจะช่วยชีวิตข้าพเจ้าจะได้ไหมข้าพเจ้าได้ตอบปลาตะเพียนไปอีกว่าข้าพเจ้ากำลังจะเดินทางไปหาท่านเศรษฐีผู้ใจบุญในเมืองเมื่อเสร็จธุระแล้วข้าพเจ้าจะขอน้ำจากสระใหญ่ของท่านเศรษฐีผู้ใจบุญมาฝากแต่ปลาตะเพียนตนนั้นได้ตอบว่าข้าพเจ้ากำลังขาดน้ำซึ่งเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตของข้าพเจ้าน้ำเพียงหนึ่งถังเท่านั้นจะช่วยให้ข้าพเจ้ารอดได้แต่ท่านกลับให้คำมั่นสัญญาแก่ข้าพเจ้าเมื่อท่านเสร็จธุระกลับมาที่นี่ท่านก็คงไม่พบข้าพเจ้าเป็นแน่เพราะกว่าท่านจะกลับมาข้าพเจ้าก็ต้องทิ้งใจไปเสียก่อนเพราะขาดน้ำจากท่านเรื่องมันก็มีเท่านี้แหละท่านเศรษฐีผู้ใจบุญเศรษฐีเจ้าของที่นาได้ฟังชาวนาผู้ยากจนเล่าเรื่องปลาตะเพียนจบลงแล้วจึงรู้สึกพอใจในปฏิภาณอันเฉียบแหลมของชาวนาผู้นี้เป็นยิ่งนักเจียงสูท่านฉลาดมากที่ได้ยกนิทานเรื่องปลาตะเพียนมาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังเศรษฐีกล่าวชมเชยข้าพเจ้าคงไม่โง่พอที่จะไม่เข้าใจในนิทานที่ท่านเล่าให้ข้าพเจ้าฟังในครั้งนี้กล่าวจบเศรษฐีก็หัวเราะอย่างสบอารมณ์แล้วสั่งให้หัวหน้าคนใช้จัดการตามประสงค์ของตนว่าจงพาท่านเจียงสู่ผู้นี้ไปที่ยุงข้าวและจ่ายให้ท่านเจียงสู่จนพอเพียงแก่ความต้องการเดี๋ยวนี้เรื่องเสวดกับผสานมีพ่อค้าคนหนึ่งเขามีลูกชายเพียงคนเดียวแล้วก็รักตามใจมากในวันลูกชายจะต้องการอะไรเขาก็หาให้ทุกอย่างลูกชายต้องการบ้านงามๆปลูกไว้กลางสวนเขาก็หาให้วันหนึ่งขณะที่ลูกชายกำลังเดินอยู่ในสวนเขาก็พบรังนกที่เรียกกันว่าตูนตูนี้ในรังนกนั้นมีไข่อยู่ฟองหนึ่งเขาจึงหยิบออกไปบ้านแล้วใส่ไว้ในตู้ที่เจาะเข้าไปในผนังตึกปิดประตูตู้แล้วก็ไม่ได้คิดถึงไข่ฟองนั้นอีกเลยถึงแม้ว่าลูกชายพ่อค้าจะมีบ้านเป็นของเขาเองแล้วก็ตามแต่เขาก็ยังไม่ได้แยกออกไปเด็ดขาดยังไม่มีครัวทำอาหารมารดาของเขาต้องส่งอาหารมื้อเช้ามื้อเย็นไปให้ทุกวันวันหนึ่งไข่ที่ถูกเก็บไว้ในตู้ก็แตกออกแต่แทนที่จะเป็นนกกลับเป็นผู้หญิงหน้าตาน่ารักส่วนลูกชายพ่อค้าไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นนี้เลยเขาลืมเรื่องไข่นกเสียสนิทประตูตู้ในผนังถึงจะปิดอยู่แต่ก็ไม่ได้ใส่กุญแจตั้งแต่วันที่เอาไข่ใส่ไว้แล้วเด็กน้อยเจริญเติบโตขึ้นโดยที่ลูกชายพ่อค้าและคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นเลยวันหนึ่งเมื่อแม่หนูเดินได้ก็เปิดประตูตู้ออกมาและเห็นอาหารวางอยู่บนพื้นวงเล็บอาหารเช้าที่แม่ของลูกชายพ่อค้าส่งมาให้ลูกชายกินปิดวงเล็บแม่หนูจึงกินอาหารเหล่านั้นเพียงเล็กน้อยแล้วก็กลับเข้าไปอยู่ในตู้ตามเดิมตามปกตินั้นแม่ของลูกชายพ่อค้าจะจัดอาหารมาให้ลูกชายมากเกินกว่าที่จะกินคนเดียวหมดถึงแม่หนูน้อยจะออกมาช่วยกินก็ไม่ทำให้ลูกชายพ่อค้าเดือดร้อนอะไรแต่แม่หนูยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งกินมากขึ้นกินจุขึ้นกว่าเก่า ลูกชายพ่อค้าจึงเริ่มสงสัยว่าทำไมอาหารจึงน้อยลงกว่าแต่ก่อนเขานึกประหลาดใจว่าทำไมแม่ของเขาจึงลดจำนวนอาหารน้อยลงเขาจึงให้คนไปถามแม่ว่าทำไมจึงให้อาหารมาน้อยและตามภาชนะที่ใส่อาหารก็มีรอยนิ้วมือดูไม่เรียบร้อยเลยที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะแม่หนูในตู้ใช้มือหยิบอาหารจึงทำให้มีรอยนิ้วมือติดอยู่และอารามที่รีบกลับเข้าไปในตู้นั่นเองจึงไม่ได้จัดให้เรียบร้อยข้างฝ่ายแม่ได้ทราบเรื่องจากลูกชายก็ออกจะสงสัยเพราะหล่อนจัดอาหารไปมากทุกครั้งและเชื่อแน่ว่าลูกชายกินคนเดียวไม่หมดแน่และภาชนะที่ใส่หล่อนก็ใส่จานเงินที่สะอาดหมดจดและทำด้วยตนเองไม่น่าจะมีรอยด่างสกปรกเกิดขึ้นได้เลยแต่เมื่อลูกชายของหล่อนยืนยันว่าเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นทุกวันหล่อนก็บอกให้ลูกชายคอยเฝ้าดูว่าอาจจะมีใครมาแอบกินก็ได้วันหนึ่งเมื่อคนใช้นำอาหารเข้ามาวางลงที่พื้นที่เคยตั้งอาหารเรียบร้อยแล้วแทนที่ลูกชายพ่อค้าจะไปอาบน้ำตามธรรมเนียมเขากลับซ่อนตัวอยู่เงียบๆเพื่อแอบดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นสักครู่หนึ่งเขาก็แลเห็นประตูตู้เปิดออกสาวสวยอายุ16-9ออกมาและนั่งลงบนพรมที่ปูอยู่ข้างๆถาดอาหารหล่อนลงมือกินทันทีลูกชายพ่อจึงออกจากที่ซ่อนและพูดขู่ไม่ให้หนีเจ้าเป็นใครท่าทางของเจ้าดูราวกับว่าจะไม่ได้เกิดบนพื้นดินอย่างนั้นแหละเจ้าเป็นลูกเทวดาหรือลูกชายพ่อค้าถามฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันเป็นใครหญิงสาวตอบฉันรู้แต่เพียงว่าวันหนึ่งฉันลืมตาตื่นขึ้นมาก็รู้ว่าฉันอยู่ในตู้แล้วก็อาศัยอยู่ตั้งแต่นั้นมาจนบัดนี้ลูกชายพ่อค้านึกแปลกใจมากเขาพยายามระลึกถึงเรื่องเก่าๆก็นึกออกว่าเมื่อ16ปีมาแล้วเขาได้เอาไข่ในรังนกตุนตัวนี้มาใส่ไว้ในตู้ผนังตึกหญิงสาวสวยคนนี้ทีเดียวที่ออกมาจากไข่ฟองนั้นเขารู้สึกรักหล่อนขึ้นมาและต้องการจะแต่งงานกับหล่อนและไม่ให้หล่อนเข้าไปอยู่ในตู้นั้นอีกต่อไปแต่ให้อยู่ในห้องอีกห้องหนึ่งในบ้านหลังนั้นในวันรุ่งขึ้นลูกชายพ่อค้าได้ส่งข่าวไปบอกมารดาของเขาว่าเขาจะแต่งงานมารดารู้ข่าวเช่นนั้นก็บอกไปว่ากำลังจะจัดเลือกคู่ให้อยู่แล้วนี่นาลูกชายก็แจ้งไปใหม่ว่าเรื่องคู่นั้นไม่ต้องวุ่นวายหรอกเขาพบแล้วถ้าพ่อแม่ไม่ขัดข้องก็จะพาไปพบเมื่อลูกชายพ่อค้าพาหญิงสาวไปที่บ้านพ่อสองคนผัวเมียก็ยอมรับเป็นลูกสะใภ้ด้วยความยินดีจัดแจงแต่งงานให้โดยไม่ต้องซักถามถึงพงเผ่าเหล่ากอต่อมาลูกชายของพ่อค้าก็มีลูกชายสองคนคนพี่ชื่อสเวทคนน้องชื่อภาษานพอทั้งสองโตเป็นหนุ่มปู่กับย่าก็ตายสเวทแต่งงานแล้วไม่เท่าไหร่แม่วงเล็บที่เกิดจากไข่นกปิดวงเล็บของเขาก็ตายพ่อแต่งงานใหม่กับสาวสวยความจริงนั้นภรรยาของสเวทยังแก่กว่าแม่เลี้ยงเสียอีกและก็เหมือนกับแม่เลี้ยงทั้งหลายหล่อนเกลียดสเวทและภาษานวันหนึ่งมีคนหาปลาเอาปลามาขายให้พ่อของสเวทปลาตัวนี้งามมากทีเดียวและก็ไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆคนหาปลาได้อธิบายถึงสรรพคุณของปลาตัวนั้นว่าถ้าใครกินปลาตัวนั้นแล้วเวลาเขาหัวเราะจะมีมณีฆ่าควรหล่นออกมาจากปากและเมื่อเขาร้องไห้ก็จะมีไข่มุกร่วงออกมาจากในตาพ่อของสเวทได้ฟังคำอธิบายอันน่าสนใจเช่นนั้นก็ตกลงซื้อไว้ในราคา 1,000 รูปีแล้วก็ให้ภรรยาของสเวทซึ่งเป็นแม่บ้านเอาไปทำอาหารแล้วเก็บเอาไว้ให้เขากินเพียงคนเดียวภรรยาของสเวทได้ยินการโต้ตอบระหว่างคนหาปลากับพ่อผัวโดยตลอดจึงรู้เรื่องปลาตัวนั้นหล่อนจึงคิดจะเอาปลาตัวนั้นให้สามีของหล่อนและภสานกินและจะเอากบมาปรุงให้พ่อผัวกินแทนหล่อนทำกับข้าวเสร็จแล้วก็เผอิญได้ยินเสียงเอะอะระหว่างแม่เลี้ยงกับน้องชายของสามีคือผสานชอบเลี้ยงนกพิราบและนกพิราบตัวหนึ่งได้บินเข้าไปห้องของแม่เลี้ยงหล่อนจึงเอาผ้าคลุมไว้ผสานตามเข้าไปในห้องของนกคืนแม่เลี้ยงปฏิเสธไม่ยอมรับรู้สเวทจึงเข้าไปค้นเอานกคืนมาให้น้องชายจนได้แม่เลี้ยงโกรธมากขู่ว่าจะฟ้องบิดาของสเวทซึ่งตอนนั้นออกไปทำธุระนอกบ้านภรรยาของสเวทจึงเรียกสามีมาบอกว่าที่รักหญิงคนนี้มีเล่ห์เหลี่ยมมารยามากนักทำให้พ่อหลงไหลถ้าหล่อนฟ้องพ่อพ่อก็คงเชื่อพวกเราอยู่ในระหว่างอันตรายเราควรจะหนีไปก่อนดีกว่าเรามากินข้าวกันเถอะแล้วหนีไปด้วยกันสเวทจึงเรียกภาษานมาเล่าเรื่องให้ฟังและกำหนดว่าจะหนีไปในตอนเย็นภรรยาของสเวทได้นำเอาปลาวิเศษมาตั้งให้สามีและภาษานกินเมื่อกินเรียบร้อยแล้วหล่อนก็เก็บเครื่องเพชรนิลจินดาของหล่อนใส่หีบแล้วพากันออกจากบ้านแต่เนื่องจากมีม้าเพียงตัวเดียวทั้งสามจึงต้องขี่ม้าตัวเดียวกับสเวทอยู่ข้างหน้าภรรยาอยู่กลาง และพระสารนั่งตอนหลังทั้งสามขี่ม้าผ่านทุ่งนาไปเรื่อยๆในที่สุดก็ไปถึงป่าแห่งหนึ่งซึ่งไม่ไกลจากแม่น้ำเท่าไหร่นักเวลานั้นก็ดึกมากแล้วปัญญาของเสวียดเริ่มเจ็บท้องจะคลอดลูกทั้งสามจึงลงจากม้าหลังจากนั้นสักชั่วโมงปัญญาของเสวียดก็คลอดลูกออกมาเป็นผู้ชายสองพี่น้องหมดปัญญาไม่รู้จะทำอย่างไรกันดีเพราะอยู่ในป่าไฟที่จะให้ความอบอุ่นแก่สองแม่ลูกก็ไม่มีจะได้ไฟมาจากไหนเมื่อแถวนั้นไม่มีบ้านผู้คนเลยแต่อย่างไรก็ตามจะต้องไปหาไฟมาให้จนได้สเวทจึงให้น้องชายอยู่เฝ้าพันยาต่วนตนออกไปหาไฟสเวทเดินเป็นแต้งหลายไมล์แต่ก็ยังไม่เห็นบ้านผู้คนเลยเขาเดินเดาสุ่มไปทางที่มืดตื้อเช่นนั้นแต่ที่สุดดาวพระศุกร์ก็ขึ้นส่องแสงพอที่จะมองเห็นทางได้เขาได้เห็นเมืองใหญ่แห่งหนึ่งแต่ไกล

ช้างจะออกตระเวนหาคนมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินทุกๆเช้าบางทีก็ไปไกลๆพบใครชอบใจก็จับใส่หลังช้างมาและยกให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินช้างได้นำเสวียดเข้าไปในเมืองพวกประชาชนพากันแซ่ซ้องแสดงความยินดีแต่เสวียดยังไม่เข้าใจจนกระทั่งได้ขึ้นไปอยู่บนบัลลังก์และได้รับการประกาศว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินเสวียดได้ไต่ถามเรื่องราวดูจนละเอียดแล้วก็ตรึกตรองหาทางที่จะแก้ไขให้พ้นอันตรายเสวียดได้เข้าไปในห้องบรรทมของพระราชินีในตอนที่พระราชินีบรรทมหลับไปแล้วเสวียดได้ถือดาบเตรียมพร้อมอยู่เสมอไม่ยอมหลับสายตาสอดสายไปทุกซอกทุกมุมเกรงว่าจะมีสิ่งที่เป็นอันตรายหลบซ่อนอยู่ทุกๆนาทีที่ผ่านไปเต็มไปด้วยอันตรายและแล้วก็มีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นที่พระนาสิกของพระราชินีมีสิ่งหนึ่งลอยออกมามันมองดูคล้ายเส้นได้เล็กๆมองเกือบไม่เห็นเสวียดจ้องดูก็เห็นมันยาวหลาทีเดียวถึงกระนั้นก็ยังไม่หมดยังคงออกมาอีกเมื่อออกมาหมดแล้วก็เริ่มขยายตัวโตขึ้นภายใน 2-3 นาทีก็กลายเป็นงูใหญ่เสวียดไม่รอช้าใช้ดาบฟันงูจนหัวขาดกระเด็นแล้วนั่งสงบคอยดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีอะไรจนกระทั่งรุ่งเช้าเสนาบดีได้เข้ามาฟังข่าวการสวรรคตของพระเจ้าแผ่นดินเหมือนทุกๆเช้าที่เคยปฏิบัติมาแต่เมื่อทราบว่าพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ไม่เป็นอะไรก็พากันดีใจและเลยได้รู้กันว่าเหตุที่พระเจ้าแผ่นดินองค์ก่อนๆสวรรคตนั้นก็เพราะงูที่ออกมาจากพระนาสิกของพระราชินีนั่นเองบัดนี้เสวียดได้ลืมพันยาและน้องชายที่อยู่ในป่าเสียแล้วพระราชาเสวียดลืมเรื่องราวในอดีตเสียสิ้นจะกล่าวถึงพระสารซึ่งนั่งเฝ้าพี่สะใภ้และหลานชายอยู่เป็นเวลาหลายชั่วโมงตั้งตาขอพี่ชายที่จะเอาไฟกลับมาตลอดคืนนั้นพี่ชายก็ไม่กลับมาพอพระอาทิตย์ขึ้นพระสารก็ไปที่แม่น้ำที่อยู่ใกล้ๆเพื่อตามหาพี่ชายแต่ก็ไม่พบพระสารนั่งลงริมตลิ่งแล้วร้องไห้เรือลำหนึ่งผ่านไปข้างๆพ่อค้าในเรือแลเห็นพระสารร้องไห้และที่สะดุดตาก็คือน้ำตาที่ไหลออกมานั้นและดูเหมือนไข่มุกพ่อค้าจึงให้จอดเรือแล้วให้คนเรือไปที่ริมตลิ่งตัวพ่อค้าก็ไปหาพระสารในที่สุดพ่อค้าก็พบความจริงว่าพระสารร้องไห้ออกมาเป็นไข่มุกจึงให้คนเรือช่วยกันขนไข่มุกไปไว้ในเรือและจับตัวพระสารไปด้วยพระสารยิ่งเศร้าโศกเสียใจมากขึ้นเขายิ่งเป็นห่วงพี่ชายและพี่สะใภ้เขายิ่งเศร้าโศกเพียงใดเขาก็ร้องไห้มากขึ้นเพียงนั้นยิ่งร้องมากพ่อค้าก็ยิ่งชอบใจเพราะทำให้เขาร่ำรวยมากขึ้นเมื่อพ่อค้ากลับไปถึงบ้านเมืองแล้วก็ขังพระสารไว้ในห้องและบังคับให้เขาร้องไห้วันละหลายๆชั่วโมงวันหนึ่งพ่อค้าได้พูดกับคนใช้ว่าชายคนนี้ทำให้ข้าร่ำรวยด้วยการร้องไห้ของเขาทีนี้ลองดูสิว่าเวลาเขาหัวเราะจะมีอะไรบ้างคนใช้จึงเข้าไปจี้เอวประสานทำให้เขาต้องหัวเราะออกมาและเมื่อเขาหัวเราะก็มีมณีหล่นออกมาจากปากมากมายเมื่อปรากฏผลเช่นนี้พ่อค้าก็เคี่ยนประสานเพื่อให้ร้องไห้และจี้สะเอวเพื่อให้หัวเราะสลับกันไปทั้งวันทั้งคืนจนพ่อค้าร่ำรวยเป็นเศรษฐีไม่มีใครเทียมจะกล่าวถึงพัญญาของเสวียดเมื่อสามีและน้องสามีหายไปไม่ทราบข่าวคราวเช่นนั้นก็ได้แต่ร้องไห้ไม่รู้จะทำอย่างไรและในที่สุดก็หลับไปด้วยความอ่อนเพลียในระหว่างนั้นมีตำรวจคนหนึ่งผ่านมาทางนั้นตำรวจคนนี้โชคร้ายอยู่อย่างหนึ่งคือภรรยาของเขาคลอดลูกออกมาคราวใดลูกก็ตายหมดทุกคนและขณะนี้เขาก็กำลังจะเอาลูกคนสุดท้ายที่เพิ่งคลอดไปฝังที่ริมแม่น้ำเมื่อเขาได้เห็นผู้หญิงนอนกอดทารกอยู่ก็เกิดความคิดขึ้นได้อย่างหนึ่งเขาก็จัดแจงอุ้มทารกลูกของหญิงนั้นมาแล้วเอาลูกของเขาที่ตายวางไว้แทนแล้วก็กลับบ้านบอกกับพัญญาว่าลูกไม่ตายกลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกพัญญาของเสวียดหลับไหลไม่รู้ว่าลูกถูกขโมยไปพอตื่นขึ้นมาก็พบทารกนอนตายอยู่พัญญาของเสวียดแสนจะเศร้าโศกเสียใจหล่อนต้องพลัดพรากจากสามีน้องของสามีและลูกทั้งโลกดูจะกลายเป็นสิ่งที่มืดมนของหล่อนไปเสียแล้วในที่สุดหล่อนก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายหล่อนถือหีบเครื่องเพชรนิลจินดาเดินตรงไปที่แม่น้ำหวังจะจมน้ำตายให้พ้นทุกข์ร้อนไปในขณะที่หล่อนกำลังลุยน้ำไปนั่นเองก็มีพราหมณ์ชายชราคนหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลนักแลเห็นหล่อนครั้งแรกก็นึกว่าหล่อนจะลงไปอาบน้ำแต่ไม่เห็นหล่อนเดินลึกออกไปกลางแม่น้ำมากขึ้นทุกทีก็ชักสงสัยจึงร้องเรียกให้กลับมาหาตนก่อนพัญญาเสวียดมองเห็นเป็นพราหมณ์ชราร้องเรียกก็กลับมาหาพราหมณ์ก็ถามว่าทำไมลงไปลึกนักหล่อนก็ตอบว่าอยากจะตายหล่อนมีเพชรอยู่ในหีบเล็กๆนี้ขอมอบให้พราหมณ์ต่อจากนั้นก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้พราหมณ์ฟังพราหมณ์ก็ปลอบใจว่าอย่าไปคิดฆ่าตัวตายเลยไปอยู่กับแกเถิดในที่สุด
หล่อนก็

0: ยอมไปอยู่กับพราหมณ์และเมียพราหมณ์ก็รักอย่างลูกหลายปีผ่านไปทารกที่ตำรวจขโมยไปจากพันยาของเสวตก็โตเป็นหนุ่มบ้านของพราหมณ์ชราอยู่ไม่ไกลจากบ้านของตำรวจผู้นี้เท่าใดนักลูกชายของตำรวจเกิดชอบใจลูกสาวของพราหมณ์ชราและต้องการจะแต่งงานด้วยจึงให้พ่อไปสู่ขอแต่พราหมณ์ไม่สนใจในที่สุดลูกชายตำรวจคิดจะฉุดเอาด้วยกำลังจึงแอบไปที่บ้านของพราหมณ์ในขณะที่เขาขึ้นไปอยู่บนชายคาโรงวัวของพราหมณ์อยู่นั่นเองเขาก็ได้ยินลูกวัวสองตัวคุยกันลูกวัวตัวที่หนึ่งมนุษย์กล่าวว่าเราโง่เง่าเลวทรามแต่ความจริงของฉันว่ามนุษย์โง่เง่าและเลวทรามยิ่งกว่าสัก50เท่าลูกวัวตัวที่สองอะไรทำให้พี่พูดอย่างนั้นไปพบมนุษย์เลวทรามที่ไหนหรือลูกวัวตัวที่หนึ่งจะมีใครที่เลวทรามไปยิ่งกว่าเจ้าหนุ่มที่กำลังยืนอยู่บนหลังคาบนหัวของเรานี้คงไม่มีอีกแล้วลูกวัวตัวที่สองทำไมล่ะฉันคิดว่าเขาเป็นลูกชายตำรวจและไม่เคยได้ยินว่าเขาเป็นคนเลวทรามอย่างไรเลยลูกวัวตัวที่หนึ่งแกไม่เคยได้ยินนะสิทีนี้แกจะได้ยินจากฉันเจ้าหนุ่มคนนี้กำลังจะคิดแต่งงานกับแม่ของเขาเองเมื่อพูดเช่นนี้แล้วลูกวัวตัวแรกก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ลูกวัวตัวที่สองฟังเริ่มตั้งแต่เสวตผัสสารและพันยาของเสวตนี้ออกจากบ้านมาพันยาของเสวตคลอดลูกเสวตได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินผัสสารถูกพ่อค้าจับไปนายตำรวจมาเปลี่ยนเอาลูกของเสวตไปพราหมณ์ได้ช่วยชีวิตพันยาเสวตไว้ลูกชายของตำรวจเกิดรักหญิงที่พราหมณ์ช่วยชีวิตไว้คือรักแม่ของตัวเองคำโต้ตอบตลอดจนเรื่องราวของเสวตและพัสสารที่ลูกวัวทั้งสองพูดกันนั้นลูกชายตำรวจได้ยินโดยตลอดและรู้สำนึกถึงความผิดของตนเองเขาจึงลงจากหลังคาโรงวัวแล้วกลับบ้านบอกพ่อกับแม่ของเขาว่าเขาจะต้องไปเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินเมื่อได้เข้าเฝ้าแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดที่ได้ยินมาถวายให้พระเจ้าแผ่นดินทรงทราบพระเจ้าแผ่นดินเมื่อทรงทราบเช่นนั้นก็ระลึกถึงความหลังมีรับสั่งให้ไปรับพันยาเดิมมาจากบ้านพราหมณ์และพระราชทานรางวัลแก่พราหมณ์เป็นอันมากต่อจากนั้นก็สถาปนาพันยาเดิมขึ้นเป็นพระมเหสีและทรงสถาปนาลูกชายตำรวจขึ้นเป็นรัชทายาทและปลดปล่อยผัสสารออกจากที่คุมขังส่วนพ่อค้าที่ทารุณผัสสารนั้นก็ให้ฝังทั้งเป็นต่อจากนั้นพระราชาเสวตพระมเหสีโอรสและผัสสารก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขต่อมาเป็นเวลาช้านาน
1: พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับน่าจะพอรู้กันแล้วนะครับว่าเสวตกับภาษาสารนี่คืออะไรนะครับต้องขอบคุณคุณกมลทิพย์ภาสวรนะครับอ่านเรื่องนี้อ่านหนังสือเล่มนี้ให้เราฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงในที่นี้ด้วยนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก็ขอบคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ 19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์ปราศรีปราสาททองโอสถณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพสิรินทราวาสนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันแรกเชิญชวนประชาชนร่วมงานและเลือกซื้อสินค้าจนถึงวันที่16สิงหาคมนี้พุทธภูมินาคแป้นได้แชมป์รุ่นไม่เกิน25ปีชายจากการแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:14 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์ปราศรีปราสาททองโอสถมวมปพวปรสีณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพสิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเวลา 18:03 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายแพทริกเบิร์นเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางโสนาลีราชสิงห์คำเบิร์นภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทด้วยนายแพทริกเฮมเมอร์เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่พ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมักดาเลนาเฮมเมอร์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทด้วยนางอัสตริดเอมิเลียเฮเลเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลละองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นายอับเดสลัมอาจามัยคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทด้วยนายเปโดรสวาเลนเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่21มิถุนายน2566เฝ้าทูลองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่จากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้ ศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติเจริญชนวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยนำคณะกรรมการราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยพร้อมชุดครุยและประกาศนียบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเวลา 9:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2568ณอาคารกิตติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในวันเดียวกันนี้เวลา 15:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงชยุตราวชิรภัทรโสภาเป็นผู้แทนพระองค์ไปประกอบพิธีสมโภชต้นพระศรีมหาโพธิพุทธรังสีและห่มผ้าองค์พระศรีอริยะเมตไตรหลวงพ่อโตวัดอินทรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
2: ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนจากหลายจังหวัดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างต่อเนื่องนางชยานิสาคงยืนกล่าวว่าทั้งสองพระองค์ทรงประกอบพระราชกิจกรรมเพื่อประชาชนและประเทศชาตินานนับประการในฐานะประสบกนิกรชาวไทยตั้งใจมากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
3: ้การจัดบริการนี้เป็นระบบระเบียบดีก็เรารู้สึกว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยพระราชกรณียกิจที่สืบต่อมาตั้งแต่ร.9แล้วก็พระพันปีหลวงแล้วก็มากับองค์พาก็รู้สึกว่าสงสารท่านที่ท่านต้องทานุบำรุงประเทศด้วยความเหนื่อยต้องมาให้เสร็จพระราชพิธี
2: ขณะที่นายเสียงทิพย์หนูสุวรรณกล่าวว่าทั้งสองพระองค์ทรงเป็นต้นแบบของความอดทนเสียสละและมีเมตตาซึ่งได้น้อมนำมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ราชการครูมาตลอดจากนี้ตั้งใจจะปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคนดีของแผ่นดินและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อแสดงความจงรักภักดี
4: ดีใจครับพระเจ้าว่าได้มากราบพระองค์ท่านครับต้องรอบเพราะว่าเป็นคนที่ศรัทธาในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นครูไทยก็รักชาติไทยครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่านี่เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจสำคัญของชาติเมื่อเสียพระองค์ไปนี่เราก็เสียใจเป็นธรรมดาครับมีทศพิธราชธรรมที่สำคัญมากตัวชาติหนึ่งชาติใดก็มีโอกาสรับใช้เรื่องอยู่คนละบาททุกชาติไปครับ
2: สำนักพระราชวังได้แจ้งเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและการเข้าถวายสักการะพระศพในวันที่12สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดเวลา 11:00 น.เนื่องจากจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569พร้อมเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าจนถึงวันที่16สิงหาคมนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานศิลปาชีพประทีปไทย โอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีโดยได้เดินชมสินค้าต่างๆภายในงานทั้งร้านอาหารเครื่องประดับผ้าไทยสินค้างานฝีมือที่มาออกบูธสินค้าภายในงานพร้อมกล่าวทักทายและอุดหนุนสินค้าจากผู้ประกอบการโดยยังกล่าวเชิญชวนประชาชนทุกคนให้มาเที่ยวชมงานและจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าภายในงานโอท็อปศิลปาชีพซึ่งงานนี้มีลักษณะคล้ายกับงานโอท็อปแต่เน้นสินค้าของโครงการศิลปาชีพที่สมเด็จพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ทรงให้การสนับสนุนทางนี้ระหว่างนายกรัฐมนตรีเดินตรวจเยี่ยมงานมีผู้ประกอบการหลายรายกล่าวชื่นชมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนได้มากขึ้นสำหรับงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีจะเปิดงานอย่างเป็นทางการวันที่10สิงหาคมนี้ผู้ที่สนใจสามารถเที่ยวชมงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาชวนันท์มาลีรายงาน
1: ขณะที่บรรยากาศภายในงานโอท็อปประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลือกซื้อสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก76จังหวัดทั่วประเทศอย่างคึกคัก
2: ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้าร่วมงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีอย่างต่อเนื่องโดยได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงโซนจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งประชาชนจำนวนมากเตรียมรถเข็นส่วนตัวมาเลือกซื้อสินค้าทั้งงานหัตถศิลป์งานหัตถกรรมเครื่องประดับและผลิตภัณฑ์โอท็อปนางจรวยพรยืนยงสวัสดิ์หนึ่งในผู้ร่วมงานกล่าวว่าส่วนตัวชื่นชอบผ้าไทยเป็นอย่างมากจึงตั้งใจมาเลือกซื้อนำไปตัดเย็บเป็นชุดสำหรับสวมใส่ในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้โดยชื่นชมการจัดงานที่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านนำสินค้ามาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมอาชีพ
6: ตั้งใจมาร่วมงานดูผ้าไทยดูผ้าทุกอย่างชาวเขาใช่ตัดเย็บเป็นชุดไปจ้างเขาตัดตกแต่งชอบใส่ชุดไทยเนี่ยแม่ว่าดีมากนะที่รัฐบาลเขาจัดให้มีงานนี้เพราะว่าชาวบ้านจะได้มาออกร้านขายของกันชอบอยากให้เขาจัดทุกปี
2: ด้านนางคาโนะไซโตะชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า20ปีกล่าวชื่นชมงานโอท็อปอย่างมากเพราะเป็นงานที่รวบรวมทั้งอาหารเสื้อผ้ากระเป๋าและเครื่องประดับจากทั่วประเทศมาไว้ในสถานที่เดียวโดยเฉพาะผ้าทอมือผ้าไหมและผ้ามัดย้อมที่สะท้อนภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน
6: ฉันชอบมาเดินงานโอท็อปนะคะชอบผ้าทอมือผ้าไหมมัดย้อมชาวคาวอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาเดินทุกวันนะคะก็รู้สึกว่าไปเที่ยวทั้งเมืองไทยทั้งประเทศเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: สำหรับภายในงานยังมีโซนที่รวบรวมอาหารและของดีจากทั่วทุกภูมิภาคครอบคลุม76จังหวัดทั่วประเทศมีกิจกรรมร่วมสนุกและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เข้าร่วมงานอาทิการแจกกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 1,000 บาทจำนวน40รางวัลต่อวันปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ปิดท้ายด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดงานส่งเสริมธุรกิจสมุนไพรไทยนำผู้ประกอบการกว่า50แบรนด์จำหน่ายผลิตภัณฑ์และเปิดโอกาสให้ขยายตลาดดูแลสุขภาพเชิงป้องกันนายสถาพรร่วมนาพยารองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.จัดงาน Herban Era Fest เพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ธุรกิจสมุนไพรไทยโดยนำผู้ประกอบการกว่า50แบรนด์มาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาทิสกินแคร์สปาเครื่องหอมอาหารและเครื่องดื่มสอดรับกับกระแสการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นซึ่งตลาดสุขภาพที่เชื่อมโยงกับสมุนไพรทั่วโลกมีมูลค่าประมาณ220ล้านล้านบาทคาดว่าจะเพิ่มเป็น330ล้านล้านบาทใน 2-3 ปีข้างหน้าขณะที่ไทยมีศักยภาพในการขยายตลาดจากนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมสมุนไพรอย่างเป็นระบบทั้งด้านวัตถุดิบการผลิตและการตลาดรวมถึงการพัฒนาเมืองสมุนไพร18จังหวัดและการเข้าสู่สังคมสูงวัยซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนความต้องการสินค้าและบริการด้านสุขภาพ
7: วันนี้ก็เช่นกันนะครับงานแสดงสินค้า Urban Era Fest อันนี้ก็เป็นเรื่องของการนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยของเรามาจัดแสดงปัจจุบันนะครับในเรื่องของกระแสการดูแลสุขภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมีความสำคัญนะครับอยากจะเรียนว่าสมุนไพรไทยเรายังมีแนวโน้มที่จะเติบโตแล้วก็สามารถที่จะขยายตลาดได้อย่างกว้างขวางนะครับก็ผู้ประกอบการก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าแนวโน้มในเรื่องของสมุนไพรไทยเรายังสามารถที่เติบโตต่อไปได้อย่างดีนะครับ
1: ปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพและสมุนไพรจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประมาณ 33,700 รายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ7ต่อปีสะท้อนถึงโอกาสเติบโตของธุรกิจโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเดินหน้าพัฒนาองค์ความรู้บ่มเพาะให้คำปรึกษาและเชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทย
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
10: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
9: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
10: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: 20นาฬิกา18นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะมอบความช่วยเหลือเป็นเงินมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่โคลอมเบียในโอกาสของการประสานความร่วมมืออันแน่นแฟ้นกับรัฐบาลโคลอมเบียและยังถือเป็นส่วนหนึ่งของชุดความช่วยเหลือด้านความมั่นคงเพื่อสนับสนุนนายอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลาประธานาธิบดีคนใหม่ของโคลอมเบียกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะทำงานร่วมกับโคลอมเบียเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กองกำลังความมั่นคงและยกระดับความสามารถในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันพร้อมย้ำว่ามิตรภาพที่ยาวนานกว่า200ปีในการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองให้กับสองประเทศและภูมิภาคลาตินอเมริกาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันเดินทางขึ้นเรือจู่โจมเร็วติดขีปนาวุธที่ฐานทัพเรือในเมืองเกาสงทางตอนใต้ของเกาะไต้หวันในวันนี้เพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมรบทางทหารประจำปีภายใต้รหัสฮั่นกวงซึ่งมีกำหนดการฝึกซ้อมเป็นเวลา10วันโดยประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อกล่าวว่าการฝึกซ้อมรบนี้คือการใช้กำลังพลพื้นที่และยุทโธปกรณ์จริงในการทดสอบการประสานงานของศูนย์บัญชาการในการตอบสนองต่อการรบและขีดความสามารถในการป้องกันเกาะไต้หวันประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อยังย้ำว่ารัฐบาลจะยังคงทำงานเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่พร้อมหวังว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนจะตอบสนองอย่างแข็งขันในระหว่างการฝึกซ้อมการประสานงานและความเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA รายงานโดยอ้างข้อมูลจากองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติที่ระบุว่าผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกประมาณ 80% เป็นสตรีและเด็ก นอกจากนี้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลายังส่งผลกระทบต่อระบบบริการสาธารณสุขอย่างรุนแรงเนื่องจากมีประชาชนเข้ารับบริการทางการแพทย์ลดลงกว่า40%ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา OCHA ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าความหวาดกลัวเชื้อไวรัสอีโบลาและบริการสาธารณสุขกำลังขัดขวางไม่ให้สตรีมีครรภ์จำนวนมากเข้ารับการรักษาพยาบาลพร้อมย้ำว่าการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของชุมชนรวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรจะสามารถป้องกันและทำให้ประชาชนเข้ารับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
11: การแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนิลายประเทศมาเลเซียนายพุทธภูมินาคแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมปั่นนำม้วนเดียวจบคว้าแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายขณะที่เหรียญเงินตกเป็นของนักปั่นชาวญี่ปุ่นและนักปั่นจีนคว้าเหรียญทองแดงไปครองนอกจากนี้นายภูมิใจไทยนาคแป้นก็ยังคว้า1เหรียญเงินจากรุ่นเยาวชนชายโดยเหรียญทองตกเป็นของนักปั่นจากญี่ปุ่นและเหรียญทองแดงเป็นนักปั่นเกาหลีใต้ส่วนรุ่นประชาชนชายรอบชิงชนะเลิศโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยออกตัวช้าเล็กน้อยก่อนถูกเบียดจนเสียจังหวะทำให้เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ5ไปอย่างน่าเสียดายโดยพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าผลงานภาพรวมของนักกีฬาไทยถือว่าเป็นที่น่าพอใจแต่ได้กำชับให้ฮารี่เครฟหัวหน้าผู้ฝึกสอนกลับไปแก้ไขจุดบกพร่องปรับแท็กติกของนักกีฬาให้ดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งเหลือระยะเวลาอีกไม่นานแล้วเพราะเป้าหมายสำคัญคือการคว้าเหรียญรางวัลในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALM X Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวโชเตรินแก้วกาโชว์ฟอร์มร้อนแรงเอาชนะสอนวิสากุลพิสารรัตน์ไป2เซตรวด6-1และ6-2ขึ้นแท่นแชมป์หญิงเดี่ยวทันทีรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก30คะแนนโดยนับเป็นแชมป์สัปดาห์ที่2ติดต่อกันหลังสัปดาห์ก่อนได้แชมป์ J60 ที่ประเทศมาเลเซียนอกจากนี้ยังเป็นแชมป์ที่5บนเส้นทาง World Tennis Tour Junior ของโชเตรินอีกด้วยในขณะที่สอนวิสาได้รองแชมป์รับ18คะแนนด้านประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุทธนักหัวชาวไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมชนะคูรานุสเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นได้2เซตรวด6-3และ6-1ส่งผลให้วีรวิทย์คว้าแชมป์ชายเดี่ยว World Tennis Tour Junior ได้เป็นครั้งแรกพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก30คะแนนส่วนคูรานุสเกะซูซูกิรองแชมป์รับ18คะแนนประเภทหญิงคู่โชเตรินแก้วกากับจินนิพาตราชูวนิชพายให้กับคู่เกาหลีใต้อันซุนมินกับจังจีวอนไปอย่างน่าเสียดาย1-2เซต6-4 2-6และซุปเปอร์ไทเบรก2-10ส่งผลให้คู่เกาหลีใต้ได้ครองแชมป์รับคะแนนคนละ 6.25 คะแนนในขณะที่คู่ไทยได้คนละ 3.25 คะแนนด้านประเภทชายคู่ธรรมะโคเซริจากไทยกับคูราโนสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นช่วยกันหวดเอาชนะพัชรพลหลีกุลกับไตรสีเสนไป2เซตรวด6-2และ6-2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโดยคู่แชมป์ได้รับคะแนนคนละ 6.25 คะแนนส่วนคู่รองแชมป์ได้คนละ 3.25 คะแนนวิวกุลวุฒิวิทิสารนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยมืออันดับ2ของโลกเปิดเผยถึงความพร้อมก่อนลุยศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ว่าช่วงนี้เดินหน้าฝึกซ้อมอย่างเต็มที่หลังหายจากอาการบาดเจ็บมาทำให้ต้องหยุดพักรักษาตัวไปสำหรับเอเชียนเกมในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่2ที่จะได้เข้าร่วมการแข่งขันตั้งเป้าหมายว่าจะทำผลงานคว้าให้ได้อย่างน้อย1เหรียญเพื่อแก้ตัวจากครั้งก่อนที่จีนซึ่งตกรอบ16คนสุดท้าย
12: ครับเอเชียนเกมก็อันนี้เป็นครั้งที่2ครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราอยากที่จะคว้าเหรียญนึงเพราะว่ารอบที่แล้วที่ทีครั้งแรกของเราเนี่ยเราทำผลงานได้ไม่ดีเลยครับพอมาในปีนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำผลงานได้อย่างดีที่สุดครับ
11: ทั้งนี้กุลวุฒิวิทิสารเตรียมเดินทางไปร่วมการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียระหว่างวันที่17ถึง23สิงหาคมนี้ก่อนจะไปลุยศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมต่อไปสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งหนังสือถึงสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF เพื่อขอให้มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา1นาทีก่อนเริ่มการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่4ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเมียนมาเพื่อร่วมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ความสูญเสียจากเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่4ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเมียนมาในค่ำวันนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผ่านิชคาดนาครายงาน
13: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
14: ยุคจังหารมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
13: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
15: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
16: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกามเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นในความเห็นแก่ตัว
17: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาศ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเปอร์เ
1: มิร์ซุงค่ะ
3: ป๊อปว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
6: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ง่าคือละหุยาชอจิตทกาไทมิกเวจอมออิลูอาสะและไกเปวิทัปปะตอง่าคือนิมาลูจาวิโยง่าคือมีเวออิลูแลมีจอมอวิออปาลูเกลูมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยง่าคือเตกาลิเลกาง่าคือมีจอมออิลูทะหะวิออโคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอจิเวออตาลาหุคอเป้าเสมานะคะโบเพวิโยงาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อต่อเกือตีออกข้อโลโฆษณาติผากคือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้องคือและโฆษณาติผักคือกาวิลโกจ้าดะคือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สุข0ขอฮีไม่ให้เลยกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสุขโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักคือลาเพดิโย

về ở bây giờ nhỉ là hủy gia tê gà lê lê thả ta ư yó yà về ở khó lô là xe chá lèo rai ca ở bộ đá gia ở khó lô hạ yù là vì yô mẹ nó hư gà gà chê về ở khó tóc kì chê lè chí mày khó yá lò yá ở khó tóc kì ở tì สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1550 กิโลเฮิรตซ์ติดไล่ปุ้ยต้าเล่นพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตีนีเลเล่มุลอกอวิโออย่าติชตินาลิตาและซาวูมุลอกอติชนาลิทาคาไกและมุเผอวิโออย่าฮีนาริควายตาและข้อนาริทักขะไกติฮะเลเลงาคือละหุข้อรายกาโอโบดาจาตอเกเชวิโยและงาออตูละหุข้อป้อเชเซมานาคาโบเมวิโยงาคือละหุยาติกาลิเลกาละหุข้อพอนาเลออาชิโยละหุชอเจทะติเกโอกาปิดาเกเพวิโย

Obo da javiyo ya pha te po thoka da javiyo nyo ya cho khlo nga khu te po ko ga mi la le chopa upalo che ta viyo viyo nyi la hu ya te pha gyo te ge rai ka obo da ja khlo nga khu o kho ga ko ka da ke che ve tha pa to ora pe te ga le le tha ta u yo ya viyo khlo la se cha le rai ka obo da ja khlo ha yu la viyo me ha viyo viyo nyi la hu ya kha pho che pha lo che ta ve kha ke phe che le တရားလေးလေးထောက်ကကြားမဲ့ဒေါ်မဲ့ဇမဲ့ကမဲ့ဟာလေဒေါ်စာချဲော်လီနာကျတဲ့ကြကငါခွထိုင်မီကအခလိုလဲမူကြီးခော်ရဖဲ့ဝိထပတော့ငါခွတရားလေးလေးကမူကြီးဆိုင်မခဆပတော့လာတာဝေအနာအဂတိဖထနေခွတော်ဒလဲပူရရကိတူတရားလေးလေးကကြားဝေဒေါ်ဝေချဲဝေကြော်ဝေတိတ်ချေလေးလေးဖော့အာကြီးယူလဲအရှူရော့သူရော့ရကထခဒဲ့ညာစာဒကိစိမဲလဲရညီဝေအော်လေချေဒီဆောခလိုစပခောညီဟီဟာပါအဂူဟာပါခလိုယညီဟာပါစဟီညီလန်ဖေဝီယောလဲချခောညီဟီညီချခောခမ်ခောညီရာဟူယတိဖာအိုတေဟာလေလေဝီယောယာဟီနာရီခွဲတာလဲကောနာရီထခဂိုင်ငါခူရာဟူခောရိုက်ကောအဘူဒါဂျောခလိုတောကေချေဝီယောဝီတီယူရေဒီယိုဖောအမ်တဟီအိုဟာစတိခကီရိုဟာစတေလိုက်ဖောเบื้อเลกะ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไอเชวิยมอวิยเนียรหุยาค่ะพ่อซัพพอร์ตจอกอุพ่อพอนานและติแกเนี่ยคือรหุชอเจทาโอกาปิดักไอเพวิยมและชุดที่คือหนอคือกากาเชวิยอคอตอกึเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เพวิยมและอย่าเพิ่งหาเตปอทอกาอบูจอวิออลอสาตาเตผาไล่รออยู่เวลาตาวิโยออคือปืนตาเลออเลมือทักขไกติเกเชอเลอไรกาอบูดะเจ้าคโลออกาปิดากิสิแม่เชซาจอซาพอกาติปาอมูซาตาติผาปิกาลาเวชอยะแลอานาพี่เอพเวเรชอยะจูมาซวีชะติผากาจาเวดอเวียลาเวลอเจโกมาชอยะชอเนคือคาเคติจากัวเนคือตุกาโอคิเพวิทาปาตอเรจาเวดอเวียคโลสติตายะกาวแมอาเลแมอาเลคาเวนาปอพอยคือเวรถดีคือเวจะได้ผาจายอกไกลูเจและชเวอโคกาเลงาคือแท่งมีช่อช่อช่วยวิจิวิโกมาช่วยวิจามาวิโรจีแค่ก็งาคือช่อแหลวิออจะได้ผาทกะจ้ายอกไกลโลจีแม่แค่ก็อย่างนี้เลยงาคือเชซาจอซาปื้อตัวออกปูน่าเลยช่วยวิจิจาวิชอติผาเรียงงาคือคาคิติจาวิโรโกเลยช่วยวิชอติผาชมามามากาจ้าไกตูงาคือออกตูคาคิรับปีปากไกจอวิไงไงเลยออกไข่งาคาคิอยู่เวลาแล้วงาคือราหุยติผาทาแต่ปีลากาวิโยอลอติยาเรียงาคือจาวิดอวิออคโลอบูจอวิจาตุดอตุติผาคับเวจะจีออจากโกคับเวจะนากอผามุนวยสาติผาคับเวจะจีเลช่วยวิติงาคือมามือตัวปูนะเลงาคือจับว่าถ้าก็ช่วยวิจะเคตอมามือเลยากข้างาคือมือละก็ช่วยวิจากาวิเคเกวินาเลเฮกอนี่ยาติยาอีกะเลอีกะโกเลวิกะเกเลวิติผาคาเดดอจีติญิเวสละเคฮิละเคคาเดดอจีแมเลงาคืออีกาเมื่อละกูกะช่วยวิมือวิแม่ลิชก็เควิดอกกาวิเควินาเลยแค่กูช่วยวิงาคือมากะจะมากี่ตัวปูมากะดอกมากี่ตัวปูอีกาเกเลวิมาช่วยคาเดดดอกจีเพื่อเลเซียติยาลิโอกาเจาะจีแม่เลี้ยงกาเจาะจีจะแพ้กติปติเมื่อโอฮานีโทรศัพท์ลิกือเควิตาติจีอยากก็จูวิไม่กะลิติยายาติจีไม่ละก็จะแพ้ก็ช่วยวิมือวิโกมาโนติไหมงาเก่าเคยแพ้วิแม่เลยเฮกองาคือช่วยวิยกเอกาตัวโป้เรียจับเพดดอกแพ้กะเมื่อเลยโทรศัพท์ยีเวเรียเมื่อเลยทีวียีเวชอตาติไกจีอยากคาติยาอยากเรียอยากก็จูเวมากโกเยซอสเวเคสเวกาติผาติไกจีเพื่อเลยอ้อยาติยาเรียงาฮือลิชมาชติผาจ้าวิยกเกิดติผามาชอจ้าวิอจิติผาหรือจะจีเรียขอนุช่วยวิติชมาตาจ้าจีแม่เรียช่วยวิจามาโลโก้ช่วยวิเฉลเรียงาฮือตัวคนรู้อชูติแพกไกวิจีเรียและเลี่ยงาคืองาอยาติยาเราก็ยึกขับปุ๊บวิญมากาจอวิเจเลี่ยยึกขับปุ๊บวิญมากาจอวิเจแม่เลี่ยช่วยวิจาจักรมาดาวี
ลีนี่คือเชษาจอซาพออานาและอย่าแพ้ไอ้ปื้อเวงาคือสตาวิทัปปะโตนี่คือไรยุขาปื้อวิจิแม่เลีชกาอยู่เวลาเลเลงาคือราหุยติปัฏฐะโทมาลาวิโยเชษาจอซาปื้อวิชอนี่คือยุขาปื้อแลนี่คือเลียโอลิโอคาดาวิโลโกงาคือตากิกาวิโยเลียนีฮะตาลูเลียซ่อตากุเชเลียวลอกัวซ่อวิโอยานอปัวยามาโลลาแม่เลียชนะปะต่อเชษาจอซาปื้อวิโอจืดติผาชอเตียเลติกาอตากติปิดะมากาเลียคือคนหัวตัวหัวกาติยูวิถาปะต่อเชษาจอซาปื้อตัวอปัวเลียงาคือช่วยวิจืดวิชอติผาคาเคเตและช่วยวิจายโยกิกาตูออกคาเองาคาเคอยู่เวลาและงาคือราหุยติผาถะโทมาลาวิโยแม่

อวิอันเนี่ยลาหุยาติพาวงาคือเล่นัชดอวิชเลพาทอกาติพาลอกวอนัชดอวิออกามาจอวินะเล่ไลกาลอกวอนัชดอวิออกามาจอแลนัชดอแลมากาปุ้ยวิกูน่าเลยไทยคอเราก็ดื้อยาก็วิจักเกติพาเพวิกามาจีแมววิอันยาลาหุยาติพาวเชบุวิอยาวคอโลเฮโกเลงาคือนัชดอวิเลติชยาคิจอวิจีแมงาคือนัชดอยาเชวิเลยแค่ก็ล้อติยาเชลีมาวิติพาพาลอกว่านัชติพาชอยวมากาลอกูเลยมอนัชติส

ฉันดอกกาเวเคเล่แถกาเวเคเล่แถวีมาแผลีมอสละอูกุลาตาวีปีลาตาวีคาสคาเดอายีเตเลกาดอวิโยมอมาเจจลาโกมาเจแผลแม่ลีโนคานอเปโอโดเลนาโอโดเลเจวิติมาแผลีนัชเดพานอมากาลาวิเจอามานัชดวากามาแผลแผลเกลาวิจิแม่เบื่อเลนี่ติยาติพาพาลโกเล่นาลาโกน่านาชติพามาดอวิโกมานาอูมาดอกับเพอโดคาปุยมาดอน่านาชเลือวิเรียกเขาติกาโกนาวิโมโกเรียชูเวนาชอยู่เวลาเลยงานนาวิอาชูดาโลเรียกเขาช่วยตินาวิโลโกโกเลยนี่คือเวนาชช่วยก่อต่อปีเวจะเขากติมาเพจีชูเวนาชเลียอยู่เวลาเลยนี่คือดอวิมาเพจีนี่คือนาวิโลโกนี่คือตัวนาชยอกันเลยมั่วคาเดกาเตนจวิโยนาชโอกาติพากาวิกามาชูดาเรียกโลโกชอยาชอติกาเลติกาออตุคอลูจอตาวิโอกามาชุดาเขโกมอสลาหูปีลาวินาชกามาชุดาแม่เขโกนาชแพยาจะเขติหูแพเกลาวิเจเลชูวินาชเลือวิตาอยู่ดอจิแม่เลเปื่อเลเสียติยาเลนาชพอวิมอสลาหูกูมาลาวิข้อมานาเวเลติพาลโกเอมอข้อกามานาเลยขยอดอเลดอกเกวีแยกเกวีนะเลชราปโตลิงาหือนาเชติพาดอวิทยาธรรมอสลาหูกุลาตาวิคัสนาอยู่เลคาเดกากะเตเลกากะดอวิแมเลนี่คือดอวิคลิติมาแผนาเชติยายาลโกก็จูจอวิดอมาเจวิมากุลิดอวิออยามาจอวิลโกกะนี่คืออนามหาสาลาวิออกคู่กันนี่คือออตัวอนาโกแทเกลาวิเจเปื่อเลเลอ้อยยาติยางาคือนัชเตผายอยู่แต่เลดอวิออย่าโคโลนัชเตกือมาจอวิเลติผากโฮจากอเตียวแต่เวติผากตุยขอกือเวเลนัชกะติยาเลติยามาชุดาเลติยายากกวยขอกะคือแต่เลดอวิเลเคโกมาเวนัชแลมุชาก็คือเลกอติติผาแต่เลดอมาแผไม่ลอกนัชเตผาแปวิจิเลนัชแปวิจิแมเฮกอนัชเตผามุชาเลกือมุชาบากอเตียวตาแต่ดอเจเลยขอใบก็เตียวคาเดแต่ดอกเจเปื่อเลเลง่ายติยางาฮือนาชติผาแต่มอจาโกติปปโกอาสะปุยวิโยเรียกให้กงาฮือนาชดอวิทยาธาเลติตอลาวิออญอฮากันญีแล้วอาสะคาถะปุยวิชคาเดนิแมเลติตอลาวิออญอฮานิเวแกเลนาชอาสะปุยวิออญอฮาคาเดนิแมเลอายิจาอาสะปุวินาชดอวิลโกลูตุสิตุวิออเจติผากาลาปุวิโยเลชกาเลง่ายติยากาเลงาฮือนาชเลอาสะปุยวิออญอฮาคาเดนิเลดอกุกาวิโยเปื้อเลขอยาติยานาชดอวิลือเวเรียนนัชดอลือเอวินะจะเขวิติภาษาลือเลยเก่าสมุวิอาณาบ่าว่าอสจะมุวิอาณาจะได้ผ่านแล้วเรียนนัชดอเวออย่าลือเวเรียนนัชลือดอยเวนัชลือนัชมาดอน้อยเวลือเวนะเรียนจะเขจอเวลโกเรียนอย่าซ้อดอเวอย่าซ้อมากระดอเลยลือเลยเรียนอย่าพูดติปออ่ะซ้อปุกติปอติติแก่ปอกเกลดอโกมาแผ่แม่เรียกลักษณ์ลุยลาวิเจน่าจะให้จาวิทัปตะให้ก็คัดติปูเลื่อยก็ติปูหยาเปียวเจเรียกติปูปูติปูมอสลาหูปีลาวิโอเคเจดอกเจเรียกมุซอบปูกับติปอติมเผือกเกลติเกปอดอกให้มาแผลเรียกออลักษณ์ลุยลาวิเจแม่เบื่อเลยเรียกสยาติยาลโกน่าจะเยวิมาจวิเลี้ยชูมูฮอซาเลี้ยนักข้อขอกระโบกคือเวก็หมอกข้อโบกคือมาแผลเลี้ยนัชอิสุลีเลี้ยเชื่อติยายาลกว่ากาจุเวติยายาลกว่าเนตุเวติเลกันเนวิจะแค่ติผาเลี้ยกุลาเวคัสคาเดกาติเยวิเจเลี้ยเยตัวบ่พ่อเยตัวดอกกุลาโกเลี้ยลูวิสิเวทากับพวกเกลาวินาเลี้ยเขาดอกตัวก็ดอกตัวเลี้ยเยตัวก็เยตัวบ่พ่อเยตัวก็เยตัวคาเดกาฝึกแปลกาเลกันนากาวิเจเลี้ยยืดจาริชได้มากะเพื่อเลี้ยหิยาติยาเลี้ยน่าจะดอเวเรียกอะคือออยาจ่อๆคาเดมาดอดอกาดอเจกาเจจะเคเตเวลโกเรียกออเลมุลโกงะคือออตูคโลเรียกอันน่าจะได้ผ่านเนคือมาไกลาวิเจเรียกแค่ก็น่าจะดอเวแล้วออยาจ่อๆเรียกดอเวออมาจะเหตุท่าดอเวแล้วออจะเปิดท่าดอเวแล้วเรียกจะเคเตผายี่อยู่แล้วคาเดกาติดอวิเจเรียกบอกว่าน่าจะมากกว่าสมุเวอันน่าเรียกใครมาน่าจะจะได้ผ่าอายุจะเรียกออยาจ่อๆคาเดดอกเพื่อแล้วก็อย่าติยาเรียกติปปองอะคือนาเลมานาโกนาเชเยไลกาเกวิคีเนียวเกนาเชเยกาเกคือกูกาวินาเชกาโชกาวินาเชกาปอดอเวเลออเลมือละโก
เลน่าชดมาใจเลยอ๋อเลมือเราก็เคลาจกะก็นาจากเคลาวิจิโอเคตาตีเจติกาหาซากติกาเจติหาซาจิเมลีติกาปุติกา

0: น่าเลยน่าชื่นยิ่งกระแสกาวิอยู่แต่เลติเกพูดดอวิวเคยเตมาเพจเลสติเตมเชิงอ่ะคือเราหุยจงมาเลยเบื่อก็เลยเมื่อติเชียติยาเลยอยู่จืออยู่ค่าเลยพิเวียวินะเลยน่าชื่นชื่อก็เฮจ้าจีจะเคยเตดอก็เฮจ้าจีก็เลยน่าชื่นชื่อดอกว่าน่าชื่นเตพามาจอดจีก็สาเลือดเลยก็สื่อน่าชื่นเตผ่าเลยไรก็จอดดอใจวิทัปตอเลยเมื่อเลี้ยวลาสเตผ่าลูกไก่เวเลยแค่ก็งาฮื้อน่าชนะยอดที่ผายเยวิแล้วมอสาระกุกลาวิคาสึโอยาจ้าเจ้าคาเดกาดอวิโอจ้าเหตุออกมาใจท่าดอวิล่าโอจ้าปืนท่าดอวิล่าเทเลกาลิตินิเวติปอดอล่านิปอดอล่าเลยคาเดกาโอยาจ้าเจ้ากาดอวิโยเคติแลน่าเชกาดอกาดอมาดอกามาดอกเคติมาแพะเลยแค่ก็น่าเชกาดอมากาโกดอมาดออีกาโกดออีเวเล่แทกาโกแทยูโยกาโกยูโยเจกาโกเจดอกาโกดอจะเคติมาแพะเลยนี่คือตัวนัชเตผ่านี่คือวิอาณาธรรมกาลาวิเจอเลยมุลโกนัชคาวิจุดวากาอาณามากาวินะเลจะเคยแพะลาเจเลมาสจกาสลากวินะเลชนะปตองาคือติกาลิเลกาโมสลากูก็มาลาตาวิคัสคาเดนาอยู่เลกาเตวิลโกเลงาคือนาตาวิอาณาเตผ่านัชดอกาวิโยเลจะกาอยู่เวลาแลงาคือราหุยาเตผัททูมาลาวิโยแมม
1: และอย่าเพิ่งหาติปอทกาศิลากาลาตุเวอรอสาตาติผาจะใครใหม่จะได้โยแม่ลุลาและกากาพนาเลียโอกาปิลาเชเวติกาลิเลกาอบูจาแม่ติกาลิเลสเมกาแม่เชซาจอซาฮาเลดอซาปิอบูจา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์เมื่อวันที่7สิงหาคม2569จากการเกิดเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตการนี้ทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้มเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากเน้นย้ำกำลังพลบูรณาการสกัดกั้นภัยคุกคามทุกรูปแบบและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตามแผนเผชิญเหตุ
7: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่จังหวัดตากณกองบัญชาการกองกำลังนเรศวรค่ายวชิรปราการโดยรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนและผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองกำลังนเรศวรพร้อมเยี่ยมชมห้องศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธีติดตามภาพรวมการควบคุมและการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยติดตามสถานการณ์การสู้รบบริเวณโดยรอบชายแดนและประเมินภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจเตรียมกำลังตามแผนเผชิญเหตุปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการนำสายไฟลงใต้ดินระยะทาง3กิโลเมตรกำชับดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปี
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนจิตบำรุงอำเภอเมืองสุรินทร์ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองสุรินทร์และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระยะทางประมาณ3กิโลเมตรงบประมาณ300ล้านบาทกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปีและหากสามารถเสร็จก่อนกำหนดจะช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางพร้อมเน้นย้ำคุณภาพการปรับปรุงถนนหลังการขุดวางระบบสายไฟฟ้าต้องซ่อมแซมให้เรียบสนิทไม่มีหลุมบ่อและมีสภาพใกล้เคียงเดิมเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทางนี้โครงการดังกล่าวมุ่งยกระดับภูมิทัศน์เมืองสุรินทร์ให้สะอาดเป็นระเบียบสวยงามและเอื้อต่อการท่องเที่ยวกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติอายัดทุเรียนแช่เยือกแข็งไม่มีใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานกว่า40ตันมูลค่ารวม9ล้านบาท
9: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.โดยกองควบคุมมาตรฐานลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับโดยบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินการตรวจสอบโรงงานผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งตามมาตรฐานบังคับเรื่องการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งในพื้นที่จังหวัดชุมพรตรวจพบโรงงานผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง1รายตำบลนาขาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรพบว่ามีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยพบการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งที่ไม่มีใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานบังคับจึงสั่งอายัดทุเรียนแช่เยือกแข็งดังกล่าวจำนวน40ตันมูลค่า9ล้านบาทและเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: จบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อดเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวัญตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มเถอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอเยบอนเนมาอีนออายอมาโดอาดูเนโอเอเนอุ้มเขตาโอดาเลมิเนนึมาเนยสาวเนวอจ้อยเกนยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนือเกือเนยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: Gà có tì, nà gò lù khùm nhau, dò xà đù dìng lòng nè nhà nì mờ. Sò bò sò chò, yò gà nà lù gà đù, yò mù dò xà đù lò nhau, nà gò lù khùm nhau ù tà, dò xà đù dìng lòng nè nhà nì ù lù mè. Già phì lù đù, hò phù dơ đù gà đù, hò lù ế dà mè. Già phì ơ bò đù, mà mù dì phì lò nhà ngà là, lè ăn tà sào nè chò chè, ai ô đình dò xà đù nì lòng nè ù mè.HIV à mang nè rằng mà bị nhỏ yếu gà đù Dạ gà bì ơ Khá mẹ sơ đỡ Chế hò Chỉ sơ ụ tà Là sao mẹ Xin nhá dè mò nà Sò bò sò chò Tị xung xung dầm yò Sò bò sò chò Khét nừng chiang mai Nà gà dầm yò ngà xung Nhì yè ngà xung ngà ngà Bà yô dàm ổ đờ Nà gà tị cổ dầm yò Nữ mà nà gò nà lù ổ đờ Nà gàติซุ้มหนีซุ้มโยกว่านาลูกว่าดูแม่เ
3: ด้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุอันนี้เดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะเกาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเนอบีเคฮอร์โมนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนดีเออดูอย่าล้อนแต่ช่วงหางละหาเชลกะปอจักรในเออดูพ่ออีสันดีกามาเล่าเน่กามังขากาไก่กุญยาเอือยิ่งยิ่วโฆษณาบีเกอหมอนยาแลนึ่งมาอ้อนนานากาไงเลี้ยงเน่ไงชนยังง่ายยิ่งยิ่วนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองงาซึ่งมีสีโกจำยองปูเย่และงาเดใจที่โบนะคนนี้จำยองเวียนี่มีเออโก

0: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกตามวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการมั่งมั่ง

0: ตัวเราเย็นเยือกเหงาบิ้งก่อนเลยอยู่หามาเนาะกระไรแม่และมาดูชาเลยพ่อเนี่ยมาเย็นเยือกเย็นเยือกก่อนเลยน่าเบื่อตัวเราเย็นเยือกเหงาเนี่ยตั้งนานจังกาจีเรื่องมันทักกาเลยพายเดินมาเย็นเยือกกำก่อนเลยยุ่งชอบก่อนเลยที่ปูเลยเดินมาตัวก่อนเลยกระดองชิมแม่อุจิพ่อพายด้านในมาเย็นยูก็ต้องชนะคนนี้อุ้มยาปูเล่งปูเอปูที่พอน่าสบพมน่าหาดคนนี้จ่อที่พอและอายามยันเนี่ยน่าหาดก็จ่อและกำน่าคนนี้พมพอเนี่ยดูถ่ายลอยเย็นยูพมคนนี้อายุมาหนึ่งงานน่ากำน่าพมน่ายุ่งยุ่งและคุ้มง่ายเนี่ยและอุ้มนี่คุณน่าคนนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์และบุตรงานเนี่ยพมและคุณน่าคนนี้เฮดึงคุ้มแม่เย็นยูเฮน่าคนนี้หนึ่งงานรัฐบาลก็เนี่ยเลยชอบบาดเลยเนี่ยเลยยศาเดือชอบบาดเลยยาบาชงกงเงอเลยอามาดามาบอนนี่ไม่ชวนนู้นสาวกงเงอชวนในดีๆคุรุเฮดกงเงอแล้วที่พอน่าดัดดันยี่อามาไม่ยี่เนี่ยคุรุเฮดคนนี้เฮดทุนเนี่ยน่าเฮดคนนี้เลยชอบบาลานยามัยเนี่ยน่าอย่าผู้หลักก็โกรธเลยอย่าบอกคนนี้อามาเลยสาดูคนนี้ที่พูดน่าชื่อก็มาลูเล่ให้ดูคนนี้ทุนเนี่ยเนี่ยแม่เย็นยาโยมาเล่โฮเนี่ยยุ่งก็ตัวผู้ก็ตัวโยมาคุรุลันเนี่ยโฮเล่โฮลันยาแม่เย็นยาน่าชั่วโมงดูคนนี้ร้อยเย็นยูชั่วโมงคนนี้ยามาจุนี่ร้อยพามามาจุนี่ชั่วโมงเดชาร้อนี่จี้อะไรของเงือเล่อาคุยสันนี่คุรันเนี่ยมันจะยานี่ของเงือเล่โอเชียนยูก็มาเยอะจะยานดูร้อยเย็นยูโอเชียนยูก็มาเยอะจะยานสุดท้ายคนนี้มาเล่มาลูลีน่าคนนี้ชั่วโมงดูมาลูลีน่าคุณคือสาสาจุน่าอับบูพูดละมาจานาคนนี้ก้าวขอเอ็นเนี่ยแม่เย็นเนี่ยน่าพิการคนนี้เงื่อและพิการคนนี้คือเกล้าเกล้าเลยที่ปวนาที่ไรมาโฮซานีคุณรู้บิสากาลอยเนี่ยที่มาฮอมอนาคนนี้ปลุกของเงื่อปลุกช่วยของเงื่อคุณรู้ว่าเนี่ยเกิดเนี่ยคนนี้ทุนยาแม่เย็นเนี่ยยูฮานุมาจานเนี่ยอาจจะสบู่โจดูนุมาจานเนี่ยฮามาชอบบางอย่างคนนี้ร้อยเงี้ยยุ่งกับพี่อะไรพายเลยห้องน้ำคนนี้มามือนี่เลยสังกะสีคนมาเป๋ๆท่านร้อยเงี้ยชั่วโมงครูชอบบางคนนี้จะแม่เงี้ยคือหน้าคนนี้อากาศก็ทุนยาแม่เงี้ยเลยคือพูนเนจูเลยง่าคนนี้ง่าคนนี้ชอบบางลูกมาตัวก็เยอะจนมาชอบบางอย่างมีร้อยเงี้ยคือที่นี่ห้องเนี่ยสาสาจุ่มเนี่ยครูทุเรศเลยก็อันนี้แม่เงี้ยคือหน้าคนนี้มาการบุตรก็หน้าคนนี้ชุดเชิงร้อยเงี้ยที่ปวนามคือหน้าอยู่จนทุนยาแม่เจี๋ยเงี้ยยี่สิบชั่วโมงน่ะน้องพ่อก็ทุนยาอุจิพ่อก็ทุนยาเลยอายุมาครูทุนเนี่ยน่าอยู่ฮาจาวาอยู่ฮาคุรุเอ็นไหนไงเนี่ยจันทีเราจันทีอะโยมาคุรุอาชอคุรุทุเรงาและผู้ผู้เนี่ยทุเรงาและน่ะโยมาจื้อลงงอเนี่ยผู้ก็ตัวละกึ่งยังแม่เนี่ยน่ะกะหุ่นหน้าคนนี้ตีซุ่มจะเหมียวจะเหมียวและไงเนี่ยที่ป่วยพามาเย็นอยู่ที่ซุ่มจะเหมียวจะเหมียวและไงเนี่ยอึมดงาหื้อหน้าคนนี้สิได้มาจีนี่คุรุทุติยังไม่เจียเนี่ยอะเกือคนนี้สาวโจน่าสาวยามอน่าร้อยเนี่ยตตายังนะปากะจิกะทอสาดร้อยอยู่กะจิกะทอเลยที่ปวนาคนนี้เลยอยู่ปายอสามือดเพมาจนาคนนี้สาดกโจเมียยามอน่าคนนี้ทุนแน่แน่ครูบิชอบาลีนาคนนี้ก็ทุนแน่กับคนนี้กลองยายางาลอยอยู่อันนั้นยายามังงาลอครูสะสาจนเนอูมาพามาช่วยแม่แล้วที่ปูเลเซ่แล้วอย่างนี้ก็มาจ้าวพี่แล้วคุณทุนเนี่ยนักคนนี้อายุมาเลี้ยแม่อย่างนี้คือนักคนนี้พอมอแล้วคู่เดือนลอยอย่างนี้และคือคนนี้และก็ต้องช่วยงานและจัดการมาอย่างนี้น่าจะทีมนักคนนี้ที่มาจีก็จะโดดๆตัวลอยอย่างนี้อยู่คือของเงยตีของเงยอยู่วันนั้นจามีอยู่ขึ้นนั่นอยู่จีนนั่นจามีลอยอย่างนี้ที่มาจานั่นแหละออกกำลังกายและเต้นและบีและยังไงเจียญมือจดดูมันในพัดจ่าเจียสิมโมอยู่จนน้ำมีลอยอยู่ต้นตานาเธอหน้ามาจับที่ปวนาที่นอนนาคนนี้ไอ้ติ้งติ้งติ้งติ้งติ้งเลยอู้ป้าเนี่ยน้องสุนันที่ปูเรื่องนาคนนี้ที่จีมังเงือกโปรตัวมือจดน้อยจีน่าตัวเพจมีอาชามาเธอจะทำมีลอยอยู่ที่ก้านนาคนน้ำป่ากอดยาชาไทยกอดยาเลยชานุ่งไข่มุกกอดยาสิเวพายนาคนนี้น้ำอาดลงผู้หลักกอดมีลอยอยู่จีน่าก็ไปจับกูทำเนี่ยที่อยู่จีน่าคนละที่น้องคุณยานี่จะน่ารู้อยู่ที่ปน่าชาไทยตัวที่เกี่ยวโดตัวอะไรบีอาเตียใจเงี้ยเอเยียเนี่ยคือมันน่ารู้ 장은 어 야땡 안에 아니면 장어 때문에 고표에 비둘러야지 아디 마무도 고표 그것도 어 회나 거니 아디 마숨 치나 티라래 야땡 아예냐 다부타나 숨 치네 오빠 의체 아예냐 나 아디 마도나 자트 니체 고네 의체 고 그래 나 티를 못한 아예냐 하면 니 야땡아지 페이프 차타나 저에라 비렛때 밀어 있니 고표에 비둘러야지 나 케초콜렛 들어 아예뇨 숨 치고 내 의치에 나 티야땡아지 나 남 알로가 봉웨로 이뉴 트에 치에나 티네 치우나 티에 떼지 고퓨에 비돌레로 이뉴 핀파이트레 우파 숨체 원행아 치끄니 야땡아 예냐 요하드 자아나로 카페인 틀어 이뉴 카페인 와포카티 트레 치고나 티네 치수나 티에 떼가제 이냐 피부 차다네로 이뉴 드미네 차 농 칼무프라 트레 숨체네 고칭아나 티그야 떼가제 예냐 드미네 아니 자언 레미안이 야띵아 데아그아데 아그아 코니로이뇨 에지마네 도나잖아 에띵잖아 차 찬농프라 도나토 우쉐티지아 숨체제 숨체제 에토 티초무라라야 동아 야띵아 야냐 흐나 코니 코피아 비돌야지 자언 틀로이뇨 에흐 코니 아디마네 요하 요하 자언 토 고피야 비돌링아 예뉴 므나 지자 저자지 해간에 따나도 차티 뷰므레 비나마 예뉴 도 차 뷰나 권니 아니 논토네 차타가 예냐 할레 산판도 환완랭아 할레 요하네 느타감 클레로 예뉴 요하네 느타감 클레 요하지네 장야 비자지로 도 차음네 콜로 에타로 예뉴 테 콜로나 다마 예뉴
1: 아니요, 그래도 산도미야라, 레레 말아.
2: 다음이야로.
1: 응.
2: 산도미야.
1: 응.
2: 알리 태도냐, 리응냐, 라네 올라마.
1: 응.

0: 자, 다, 또, 다네, 요, 부, 부, 요, 마, 부, 이, 냐, 지, 라, 마, 자, 야, 라, 허, 나, 뉴, 마, 거, 소, 고, 토, 나, 티, 부, 와, 그, 지, 니, 비, 로, 네, 어, 니, 쿠, 에, 모, 어, 저, 저, 나, 오, 마, 소, 고, 티, 변, 니, 어, 아, 우, 아, 피, 보, 네, 종, 리, 마, 사, 티, 변, 니, 종, 누, 루, 지, 허, 나, 에, 포, 로, 콩, 마, 토, 롱, 이, 에, 저, 나, 오, 我瞧下瞧呢，哦，做做的那瞧瞧的表呢，我弄嘛嘞，哎干的嘛的，里面呢，有啊叫米缺，有啊五一呢的叫鸡哦，有啊有拍子，有啊有没弄的那鸡哦，今那就所以呢，到家家有老那鸡，人家打嘛比家牌，哎叫那鸡哦，人家打嘛比哎牌，罗啊就比你小么伢嘞，哎干的。
1: วานาลูกลงมาเออลอยเงี้ยวเดี๋ยวก็ไปจ้างทางคนเนี้ยเงี้ยคนนี้น่าเบียวดูลอยเงี้ยวเหงาเนี่ยแต่น่าขยันชะกาเลยบินามาเงี้ยวเงี้ยวจีคนเนี้ยยามจีก็ละมีลอยเงี้ยวมาคนนี้อายามก็หาเจริญนะขยันชะกาบินามาเงี้ยวเงี้ยวจีคนเนี้ยพอน่ากลงมาเงี้ยวมาอยู่คนนี้ที่ก็รู้จนเนี่ยละลอยเงี้ยวมาคนนี้ก็เนี่ยแต่น่าอยากไว้แม่เงี้ยวอยู่อันนั้น
2: เออมาสมมาบ่เนี่ยจังอ่ะงาเลเลงาลูทั่วมังเอ้งาสิงาโตมังเอ้งาญาณาโต Homanga, Achodoga, Ona, Dodo, Dotianga, Achosudi, Doga, Ona, Dodo, Dotia, Sunya, Doga, Ona, Doga, Lote. How would those on Jae and you saw Tino Lai? Sajabo don't you know? Like I show me you. Tiki la, a chasing a tipo, madonga la mami lai. Chate dosi ai. A tipo madonga le. Nga ti dosi a tipo tole. ที่ดาคาที่แค่มดังละงาที่ดาคือที่แค่ดาเฮ่อมางาที่ดอสิงาเซโป

的心内，的心内小坎。我过来呀，今咋可才还没咋不来？干个啷个弄？这些人没去看，没过来，人家弄。

tú con tu mal lai. Se palan. Nga khoy te.

0: 我做一了嘛都做大嘛比海来来你老娘了。下一来嘛你来。老子下大嘛比买二嘛来。你家老妈一家米哦，好个女家米老。我到一来，大妈妈还要见米老。我都大。妈妈看这下一二大妈妈妈哩垃圾老婆吐什么都大肉什么都大肉又来俺个嘞养为了你的大妈还来迎个来
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงคมนาคมเร่งรัดรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงอุดรธานีรองรับการจัดมหกรรมพืชสวนโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
5: พอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
4: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
5: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
4: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายตึงเลยเนี่ย
5: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
6: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
7: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
6: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
7: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
6: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
7: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริงเพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัว
7: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ามาถึงชั่วโมงที่2ของรายการเพลงหัสดีดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะก็ยังคงอยู่กับดีเจเบนซ์ดาริกานิพิจารณ์นะคะซึ่งบทเพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นบทเพลงบ้านเราขับร้องโดยคุณปุญญวัฒน์ไวยสาวงนักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะก่อนจะเข้าสู่บทเพลงก็ขอประชาสัมพันธ์รายการแว่วหวานตำนานเพลงนะคะซึ่งเราจะออกอากาศทางคลื่น FM 92.5 MHz AM 891 KHz และทางช่อง Facebook Fanpage ที่ชื่อแว่วหวานตำนานเพลงทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังออกอากาศทางโทรทัศน์ช่อง NBT 2HD กด2ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 22:00 นเป็นต้นไปนะคะซึ่งทุกท่านก็จะได้เห็นหน้าตานักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นทั้งนักร้องแล้วก็เป็นทั้งผู้จัดรายการด้วยนะคะก็ขอฝากผลงานไว้ในอ้อมใจท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: มาซุนค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของพระสุกรณิกรไทยตลอดไป
4: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้ด้วยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
6: มั่งๆเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก็ มเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

อ๋อค่ะในกำในช่ำเป็นความอันห้องจือว่าสุดต้องเป๊ะหนังหื้อเลยชูเจ้าเฮาค่ะบ่ได้เลยไวเลยฮอดเลยเผียวกับกูติกูตังสี่หน้าเมืองแปดหน้าเมืองอันวันนั้นมีจังหื้อหลายๆอันวันนั้นปีๆน้องๆเฮาเขาสังว่ามีเจตนาเจตนาศรัทธาเพิกเกินเขาซะในก็เพราะว่าจบป่าสังกาเนี่ยแค่นับป้ายสาธุอนุโมทนาซ้อมเสกกรรมดีค่ะกรรมในลีเป็นวังโหกยำมุนคุณเขาเสาปานนี่ไงความตำยาวหัวดีชิบลำเช็มเจก็ได้มวยเมียวโคปันกันรีบยุกยิบตอดลังย่องตำปันคำน้ำเหลืองเน่าเอาไว้จูยุกถูเจ้าเงาเสียงนอวันนับปีชีเจอข้าวเธอพอเหมือนเงินเหล่าเงาเอาเงาเหล่าเงินงอนเปิ้นชนปุจจาห่างต่างเจ้าพุงเคียงก็ได้สามชีปลายปางเอาเจมเมืองสางเศร้าคงเลยป้าลงไหวเจเช็มเชนิ้วมือยุคคือตาเนื้อหน้าไว้จุทัดคำมาอย่างยืนกลับมาลูกผู้จอดเดืองเย้านอก็สาขาเตวิหาจอยต่อหนุ่มนอนนู่นเลี่ยมยาช่างเปิงเมืองอีกชิงย้อยเอาอีกงาคืออีกเลี่ยมหนึ่งเมื่อมีต้องนี่คุณพี่ชิงแจในหมู่เจ้าวันเออลูกสายย้อชอนูถอยแหลมงาก้มก่อยจ่อยเมียดอีกจำแหลมหนึ่งเมืองเขเจตีที่ซอยซอยต่อปูจอดเดืองเมืองวงเวียงตีเหียงไก่ยาให้มันกัดกำในนางคาเตไว้ตัวเมียด

ตีหลายเมืองคานอข้าได้ไว้เจมสันต่อผมคำแค่ทำหิมเกี่ยวเที่ยวชุมมาคำลองชุมซองมันปีจีเชียงเฮงเมืองสวยตะกุงสูงปนที่จีเหงาเหล่าหิงฮวนคือง่ายอีกยุคทุกโกต่อก่อชนก่อนคำแค่จะไม่เมืองมันแองไว้หิมเกี่ยวจีปะเลควันโตคาเตียวเอาข้าวหัวเม็ดหักหน้าเลือกเฮนะสูงถึงถึงตีไหลถึงหอดไหลตีวางอาลูอิงอาซ้ำธรรมะเจตีปริพอก็เจตียุคทู่เจตีที่ต่างสร้างหิงห้อยหาหลายสู่หันลูกตาแค่คำเหลืองเฮืองนี่เจซาคาเดวัยหามยาสปิดเชียงเขียวเปียวไหลมีไก่แคบลินตึงเมืองเมียวยุติยาคันขาลินเนจับเกืองอิงมวยตอมเอิงเขเสวันสานุ่มคำห่อแก่นก่อคอ

ยต่อกันกูยกหลู่ปันกันกบจิ่งอ้นจำลงอันนางป้าพนาคิกชิโยยาวเอาเจ้าเมืองถึงถึงทองโหลึงล้มซึ่งอีไหวเกียงอาใหญ่เกียงเสียนเกชีและไม่อีทุนข่าวเกียงลาวหมอกมวยโมกึ่งแทงเกียงหงเกียงตรงตรงน้ำคงแขนหนอคือก็อีกมานี่สี่สู่กูวังอ้างเตียงไอ้ขิงถึงอองยองโชยน้องจินตังห่างชูขจูสักปันกาห่อมกลับมาเจียนเห็นเชิงเอียงอาซ่ามวยโตน่อนุ่มคุมกุนวันเต็งขายังอังป้าแค่คำเหลืองจีเปิงโยเธอเป็นอลังค่ะเมื่อนาหาสวมหอมตนเหี่ยวเจ้าเจียวกี่หลีหุ่นมนนามาเกินในอยู่เลี่ยมหนึ่งจ่อยต่อคำก่อเชียงจีสีโอกิงโยคุกตำบ้านาเลมาดเอเพอร์เจอสะโพกใครหอดถึงเจ้าเอาเจ้าเมืองสู่เมืองนิ่มเมืองนองถึงท้องเมืองนั่งเมืองย่างปดเปลี่ยนเลียนาพร้อมลอยหอมหมอกปานเสกึ่งแข่งนายเฮกึ่งแข่งนายลอยจากเมืองนะขุนตินพะฮัมปอนอกึ่งอีกสี่ป้อสมใส่กำไก่จ้างไม่น้อยช้อยจุกึ่งกันเต็งคอป้าแทงปังมอลอยมาถาจุมเยกะเปป้อโตริคามาตังยังอาซ้ำเซียนวีสี่สงสะทงร้อยก่อขอว่าว่าอีกล่ามอกลายโหปังคืองห่มเกียงล้มเยาเอาเจมไล่ข้าปังลงลอยเหลี่ยมเมืองนายเมืองปอนนองมอนโหปงลงถึงมันเลขี่เพกกังมุงขอดเคต้มจมไม่รู้ปู่โจเติงเตมันเหมือนอย่างโตข้ามือหอดเหมือเผี่ยวสู่หอดข้ายาวนอเกื้องอีกหมวยต่อมึงปั่นหมอกใหม่ไข่เชียงตุ้มจุ่มคำข้าตำชักปานกันเหี่ยวหอมลงยอดอาลูตาหน้ากะละว่าเติ่งกาวเปี้ยมันหลอดแค้นหน้าเหมือนอย่างโตข้ามือหอดยักงายอดหน้าปันสั้นเสือสุกวางอาลูกำในคือย่างหมวยต่อพายัดมึงสัตว์ชกยานำอาบอันอับสะโพดูโตขาตันซอยปันกันจำเงินเยาอีกาช้ำเมืองเหมาเมืองตวนเมืองห่างเมืองผังเมืองตุ้มจุลุมป้องกันกล่าวเชียงอื่นกึ่งเมสายลาปุ่นลาปวนขยวันสาลวยเกือน่าอยู่จ้างอาต่อหางหุ้งกุ้งทอง

จังละมวยต่อปู่จอความบางมดจังเจตนามาเมียดเลวัดความใหม่ฝ่ายนิ้วมือข้าชิบหนึ่งถึงไว้เจ๊เจ๊ขยาวเอาเจ้เมืองผีเมืองสั่งทำปังรอคนในคงกุนคงก้นกุนเพลินลอยเนื้อพองป้าปองอุปกุขิงไว้เรื่องใหญ่สั่งกันเปเสนาปานักกะปะเก็บปั้นคำเมื่อคำพนาป้องวันอ่อนจำคอชดคืองะเอียงมวยโตหันจิตมวยโจวันจิตหันจิตคำจิตที่จอยห้อยเงยเขมยาหมุมถุ่มห่มพอดไปยอดที่จีวัดเสาเงาลับลอยลุกงำสวมคืองะแทงยกทุสิจามาเมียดหมูนี่จีเติมคำจอมคืองะลูกเวียงน้ำเตียงพังอุ้มตุ้มไหลลงเยามีในเวียงวางลางคือเมืองซึกเออหมูจุนคุณเชิงไว้รวมแจมโอกงหงจักไฟมั่มปล่อยชกสอยยองขี่ต่อเต็มทนง่าพลายุกชนขยอนสาลูกับจางอาชีเจงแปดป้าชีหน้าเปียดภัยอาไว้รวมไว้เจ้าพี่กัดกังสาล่างข้าป้าแจมในปั๊บคำหลังคำมาเรื่องรันแคมย้อนป้นในกับชามยาท่านย้อนป้นดื่มยาโนกาย้อนแค่ปานกันเหงาเปียปามนตีเข้าเหล่าหกอยู่มะยอมห้างคาตกรรมมามากะยะคันธาปูจาจ้าปูจาสะเก็ดจ้าหมบมากมปุ่งอมโกรมลีหรือว่างก้างรถไก่เพคะนอหาในโจสุดังห้องแจ่มแถมมอนอ่อนถึงสูงเวงมีเพียกลางป้นต่างสำซ้ำสลาคามัดขอกันทุ่งนี้โจไปเลยสู่ทูวำจำหอเก่าคันป้นจักยันตะลานอดกาป้นเพเขียนเหือจื้อย่ำจีเปลี่ยนจัดก้นเมื่อไรก็จึงหาตรงตีลิมยัดจันนี่จัดนาป้าห่มอาป้าห่มจมหักผีเจ้ากวนดูจึงเจ้าหอดถึงนิปานาโพเอาค่ะในกำเนิดเป็นอ่องเป็ดเปิงค่ะเนาะหนังไอ้ตีอ่องกากูเจ้ากูเมียวเตรียมตีตีกินก็เลยเชี่ยมาเตรียมไปฉีดจึงแปดป้าชีนัดแปดภายในเฮาบ่ได้อ่องจีเมียงจีกันกว่าทั้งนั้นน่ะในข้าวเขากําได้ติไหลห้อนี้อ่านนี้ห้องนี้อันที่ว่าอ่องเป็ดปึงว่าในคะกะนายอ่องเสียตู้อ่องสุปัพพาอาละวะกะปกภัยเถ้าคุณปู่ซุมลมป้าพละชดเอามือเหย่าอ่องเป้เจมันจริงจ้ามาหน้าหญิงเขียนยกพังอาจังมีช่วยข่อยปุ่มมือมือจีจู่ว่าเขาในมีลูกนายปุ่มหมับเจ้าอ่องเป้เจมันนารากีรีสินเปียงย่องกวางมารู้จังเมาเราอ่องเป้เจมันนันต้อปนันต้าคุณนาคาแค่เลือนแค่เจินกลมเลือนโหต่อเจ้าอ่องเป้เจมันมาหน้าชงปู่อยู่อยู่ละเฮตาทางยาวเจ้าเมือกจริงเขาหิมยาเจ้าเมือกลิ้นเขาหิมยาจึงจะเงาเขียวหาก็ย้ำเราคุณพนาเมียตาเจ้าจึงพี่ยามโอคำหากำในพอที่เหมยอนามาสว่างว่างเปจะมันเอียงกู้หลิงมาละไอวายากวางยองลำมาหรือพันอยู่มือเฉมเจเมมอันไปอันกายาวล

0: 定哇何来唐宝教做出可言北京李来言台人家拜崩法王可能得不可观看北京法儿不来过境何不来米几这是破又要用偶半端甲看不来走变走愿靠这么红狼两河旁狼两河旁正爱酒光
1: เขาขามาถ่อมได้ปืนหูตั้งหันในข้าวฝนกันอิดอีในค่ะเป็นข้าวฟิงฟ้าแหลกลายอ่ำเพ่งกำหนึ่งไม้กำหนึ่งกัดกำหนึ่งฝนตกล้มแรงลงเจ้าไหนตั้งเป็นในกอจังนำเหลืองมาอ่ำบาลูกอ่อนก้นลงเป็นต้องแฮต้องกว่าน้ำหนาย้อนเกี่ยวเลยว่าเจอแมงไวรัสแหล่แบคทีเรียอันแพร่อยู่ในตั้งกินตั้งย่ำเสียแหล่เป็นตั้งเป็นไลเตอร์นำมาเต้ในค่ะอ๋อก้นตั้งน้ำอันไลซ้อนตักผลอ่ำเงื่องแวไลนั่นก็เตมีนำหนักค่ะถึงที่พ่อเป็นไข่เป็นนาวและเป็นวัดเป็นอานเสียอ่ำก้าตั้งเป็นต่างเมี้ยวย่อนนำฝนอันตกลงมาใส่นั่นก็มีถัดกล้องเฮ็ดให้ก้นเป็นตั้งเป็นนำเต้ๆในค่ะตอนตาลูกอ่อนแหลงหลูเลยด้วยลุ่มลาปันนิลียาเปันเตอร์นำผลย่อนเตนาวเสียและเตจังจับตั้งเป็นหลอดล้มติบแลอีกตั้งไข่วัดใหญ่ในค่ะอ๋อหลูฟังย่อนโคของอันเกือเหม็นมีแบคทีเรียเจ้านั่นติดจับไว้อยู่เจ้าในกอดถูกดีเลยดูล้อมด้วยถึงลองมดใส่เซียนใส่นะคะพ่องลูกอ่อนยิบกำนั่นเตยใส่ซวบว่าเจ้านั่นอ่ำนั่นก็มือเขานั่นทูทูทูตาทูหังคำว่านั่นเตยละเฮ็ดเธอเป็นตั้งเป็นตาแรงไล่ต้องเฮต้องกว่าขี้หักสองคนไล่กอบนั้นดูเลยมีลองตั้งมดใส่เซียนใส่ใกล้ๆล่างปัดมือดูล้อมด้วยถึงลูกอ่อนเฮาคาจ้อมนะคะตอนตาก้นลงซ้ำกอพ่องขิงข้าวฟิงฟ้าแหลกลายอันเตยทบยากำน้ำนั่นก็เจ้าหนังตั้งเป็นหลอดล้มหูเจอไข้วัดใหญ่คอเจ็บตั้งเป็นปอดเกลเจ้าหนังในค่ะพองออกเฮิร์นหื้อกว่าส่วนกว่าหน้าเจ้านั่นก็ไฮตื้อใส่แคบติ้นอันนั้นก็ซอกติ้นย้อนจังเหยียบย้ายเยียวหนูแต่ได้ฟังเป็นตั้งเป็นเยียวหนูกันไรนั่นค่ะอ๋อในก็เป็นลองตื้อตั้งแทงหนึ่งอันในค่ะมาฝากตอนทุ่ถึงพ่อแม่ปีน้องๆเขาให้ได้ยินถ่อมจ้ำกันตั้งห้องปล่อยเสียงเฮาค่ะ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์ในค่ะ

0: กินเฮิร์ตค่ะอย่าลืมปั่นแห้งค่ะนะ
1: พิกสมานอกปีปีอุดดุดหนุ่มพังนอนไว้ในเสื้อตากอ

0: มือสุงตีคะเจ้าคือพี่น้องไตเลียดไว้หาทานผู้ฮักการมือสุงมุ่นแรงเฮาเขากูเจ้าอ้อสุรายาเมากำอันจังผ้าเมาเจอกวนเฮาเฮาเมามีเงืองอ่ะเฮาเอิญอ้าถึงนึกกึกป้าอันจังเป็นอ้ากู้สู่อแปดสีซ้ำเฮ็ดเฮากุ้งมุนจือเสียงยอต่ำหังจ้าเฮ็ดเฮาป้าอยู่ลีลู่ยอมเฮ็ดเฮาป้ามักมีตกซุ่มกว่าเจ้าไหนผู้เดียเข้าป้ายาฝิ่นยาม่ากัญชาเฮโรอีนปางกกกิงยาสูดมิงน้ำเหล่าเลี้ยนยาคาคู่คาป่งเขาเจ้าไหนตั้งนำอยู่อ้อนางฮือก้นหนุ่มใต้เฮาเขาตีเงื่องแวไหลเพียยาเมากำแลสังนางฮือตีมุ่นแม่ไหลฟิงยามแปดหลายแลสังนางฮือเตกึ้มทิ้งไหลน้ำเจอทาเจอเจอนั่นแลสังวันเมื่อไหนเตปืนปล่อยปันโฮคออันไรจือว่ายาเมากำในจองปันตั้งกัดเย็นเจอแต่ไหนนั่นก่อนคะพี่น้องผู้ถอมยินจะยิงเจ้าใจเฮาแหละอีกป้าเจ้าเคยกวนเฮาเขากูเจ้าดีคะยาเมากำในจองปันตั้งกัดเย็นกวนเฮาแต่อยู่คะห้าในเป็นความถามข้อหนึ่งปุ่นดาพี่น้องผู้ถอมยินเฮาเขาวันเมื่อไหนคะน้ออิงเนื้อลองข้อถามในซีกอบสังแลกวนเฮาจึงแปะอ่อนกันจับยินมันหลาในป้อดีซอหาข้อตอบมันจึงเฮาถูกลีไลใครเจอถึงตั้งเกียกทรงแหล่ลองเคยไลเคยเป็นของกวนเฮากับปันเหมือในอ่อนตั้งคะน้อกวนหนุ่มอันอ่ำใกล้ไลเฮ็ดก่อจอมผู้ลีแหล่อ่ำมีแห้งเจอมอจอมเจออารมณ์ล้นหรือเขาแต่ผู้เดจางจับไลยินยาเมากำง่ายง่ายอยู่ค่ะลองเจอเฮาเคยไลเคยเป็นนั่นอ่อนตั้งสุดแต่เป็นลองป้ายมักมีของกวนเนื้อเฮือนเนยเฮาปุ่นด่าโฮนาเจ้าเฮือนหาเงินเลี้ยงกวนเนื้อเฮือนเฮานั่นซ้ำเขาไล่เงินมาหนำหนำจึงจ้างว่นพิษเสถางเปิงว่าป้อเขาไล่กินยาฝิ่นยามาปันมันเหย่าเฮาตีจังใกล้เหตุการณ์หนำหนำเฮาตีจังมีแห้งแหล่เหตุการณ์หาเงินไล่หนำหนำในข่าวว่ากุ้ยกาป้อเขามาใครจะว่นด้วยขึ้นแต่แต่จึงสั่งเขาเอายาเมากำปีนเครื่องเจอหาเงินจึงมันก่อตีไล่เงินมากำพองอยู่เซตาก็เฮาซ้ำหลู่เอาเงินนั่นกว่าซื้อมันมาแทงไล่กินปันซ้ำปันแทงอําเหย่าอําโตไล่สิปอกกอบนั้นจึงเฮ็ดให้เงินอันเฮาขายไล่มานั่นหมดกว่าจําสีอํากาลองว่าตัวเฮาติไล่ถูกขามตั้งติยอบไล่มือแล้วปนเดปันตามตายเฮามือแล้วอันว่านั่นเฮายังไล่กูเฮอยู่ตาสิหรือนั่นเงินอันเฮาไล่มาจอมยาเมากำนั่นกินก็อําหยัดลูก็อําถึกไล่ตั้งแทงตั้งเมือกวดนาหลายๆสังว่าเฮาเลยถูกเจ้านาตีเขาตีย่อบปันตามจึงนาเฮิรนตายีลูกล้างนางเมเฮาเขาซ้ำตีเป็นซึ่งหืออันวานั่นจ้ามวนด้วยค่ะลูเปิ้นก่อตีเสนีเสเลกุงมุนเฮาก่ออัมมีลูกล้างนางเมเฮาเขาก่อตีไลนาเล็ดตาต่ำต้อยอำฮัดเขาออกแก่กลางเปิ้นเจ้าในขายาเจ้าคือกวนไตแหล่พี่น้องเจ้าคือเฮาเขาตั้งหลายดีคะอันเฮ็ดเฮาพี่ยาเมากำจิ้มจำเข้าหัดมาถึงเนื้อเฮือนเฮาแทงลองหนึ่งซ้ำป้อแม่อ่ำมีข้าวยำกลุ่มทนด้วยถึงลูกล่างป้อแม่หักลูกล่างอ่ำเพ่งกันป้องหลาลูกอ่อนเขาอยู่ตาสีเจ้อในจังเฮ็ดเฮาลูกอ่อนเขาอ่ำเข้าขามเข้าเฮ็ดคิดเฮ็ดปลายเฮาสีลาลีเฮ็ดฮอดลงกว่าจำอ้อยก่ออ่ำลีต่อป้อจับยากว่านั่นขายเย้าสังเฮาใครเจอด้วยไผ่ก้นหนุ่มเขาจึงป้อเฮาเจอไล่หากินยาเมาเหล้าสิเฮ็ดคิดเฮ็ดไปเสิร์ฟป้อแม่พี่น้องเฮาจึงยาว่าติเป็นพ่อนลองลีต่อเฮายังตีหนาลือมาสิเก่าลูกก่อนเพยาเมากำนั่นตีเตื้อสร้างตัวเฮาแลเจอสายป้อแม่หิ้มห้อมเฮานั่นค่ะนะตัวเจอเฮาก็เตรียมกัดเย็นอันเฮายังอ่านไว้ตาเมื่อนานั่นก่อตีเตียกยายลู่แล้วหมดป้อเดียวลองในมาเตียกหนึ่งตัวตั้งอันปูนดาเมื่อนาเฮาจึงจองมันกึ่งงามกันลองพ่อนจ้าอันเป็นมาเจอนันหึเคยได้เคยสั่งอันวานั่นเฮาโหลมอว่นสั่งด้วยค่ะนะเฮาโหลมีสติสิถ้าสั่งด้วยอันลีอันจ้านั่นค่ะย่อเจ้าคือผู้หัดหันผู้มีหมุนเฮาเขาอ้อลองไล่ก้นหนุ่มเขาไล่เข้าสู่จู้ถึงยาเมากำแทงไล่หนึ่งแต่เจอเขาก้นหนุ่มปานเหม่เขาเฮาก้นเนื้อตรงวงหิมหอมยอมหับเขาอัดทางเหย่าเขาขึ้นปานจันสูงในในแต่ตื้นเป็นลองตื้นเป็นของลูกอ่อนเขาอยู่ขย้านางฮือป้อเดมีอ้อยก่อนนำ นางฮือป้อได้เข้าแก่ออกกลางเปิ้นไหลนั่นเปิ้นทรงสังก่อเขาเข้าเฮ็ดจอมลายนั่นเอาอ้อยก่อแปดหลายไว้อย่าหรือป้อแม่หมอสอนเขานั่นค่ะนะซ้ำว่าเฮาฮู้ว่ามันอําเจอลองลีในเซตาก่อมังปอกมาไหลจอมเจอไหลยอมเฮ็ดจอมเปิ้นกว่ากวยกาสังเฮามาใครเจอด้วยลีลีจึงความกาตาดีเข้าไหลเนอจุ่มอ้อยก่ออ้อยเซแลซ้ำบ่ไหลขามจับยินยาเมากํากอบมันนั่นจองมันกึ่งกามันอยู่ค่ะเขาเฮาใต้ก่อใจยิงเฮาเขาไว้สติลีลีเซว่นด้วยอิดหนึ่งหิมในเนื้อลอกาลงในมีใต้ก่อหลีแหล่อ้วยก่อเปียดหลายในอย่าไปลืมสอนค่ะนะสังเจ้าเก่าเขาเข้าในแก่กลางเปิ่นเขาเฮาเปิ่นยอมหับเจ้าเก่าในจึงข้าเจ้าตีจี้แหน่เซนตังอันเป็นไล่ถูกตีถูกตั้งมันค่ะไหลเปิ่นอันว่าในข้าเจ้าเลยยื่งจู้ถึงหมู่ก้นหลีเขาค่ะเนาะอำเจ้าหมู่อ้อยก่อเป็ดลายเขาค่ะเหมือนเจ้าหนังลองเรียนเอ็นแห้งลองเรียนลองไห่ตึงห้องความลองคัดเจอเฮากัดแขนภายนาการแลสังภายลิกไล่แลสังลองภายการป้ายมุนแรงสีปึงปึงแลสังค่ะนะอ่อนตั้งสุดแต่พอเฮาเคยยาก้นหลีเฮาหลุดทิ้งเฮาตัวเฮาเป็นก้นหลีก้นกัดก่อนในอย่าไปลืมค่ะใต้ก่อเฮาเขาตาเฮาเปิ้นหยุ่มยำเฮานั่นเฮาก่อหลัวมออยู่มอกินมอลาดมอจาเฮาเปิ้นป้อกึ่งดั้งหยุ่มยำเฮานั่นค่ะกว่าเฮาเมาเหล่ากินยาฝิ่นจ้อมจอกเป็ดหลายอยู่นั่นเพอซ้ำตีมาดสร้างเฮาค่ะละป้อเคยเฮาเปิ้นหักเฮาในอําเจอว่าเฮาตีไหลยิงเปิ้นเป็ดหลายเฮาหลอมอฝึกซบโตโฮเจอเฮาเฮาเปิ้นป้อเคยหักหอมเฮามานั่นค่ะเย้าป้อเฮาเป็นก้นกัดในเฮาอําไหลมุงมองสังก่อตื้นเปิ้นเคยนับยำเฮาอยู่ค่ะเย้าป้อเฮาเป็นก้นหลีตื้นเปิ้นเคยจอยเทียมเขาหยุ่มยำเขาหักแป้งเฮาอยู่ค่ะเย้าเป็นลองตาดีกับสืบหาก้นหูจักนำมาเสียมกาก้นดังนำอันเฮาหูจักแลอําหูจักก่อตื้นเตจ้มทรงเกียกลาดจ้าต้องตักยอมหับเฮามาอยู่อําห่างค่ะกอบไหนอําจะว่าตีไล่สู่ยากินเหล้าเปิ้นจังดีหักเฮาค่ะนะอย่าไปว่นผิดลาลาเสกรรมค่ะพอเฮาเป็นก้นกัดแหล่ก้นหลีเสมีใต้ก่อหลีในย่างจังปันเฮาตัวคิงเฮาเลยมีตั้งอยู่หลีมีแห้งมาแล้วเจอเฮาก่อที่มีตั้งซื้อมาอยู่ค่ะอ้อกึ่งตั้งเลยเกิดเป็นก้นในเมืองก้นในอยู่อ้อพี่น้องเจ้าไตภูมิหมุนกามเฮาเขาตั้งเสียงดีค่ะจอมหนังอันเลยลาดมาเจอในเสเฮาก่อเลยทัดสางลาดหูเลยว่าจับยินยาเมากำในเป็นกอบเฮาจอมเจอเฮาเป็นกอบอ้อยก่อหิมหอมเฮาในอยู่ค่ะเย้าเฮากินยาฝิ่นยามาในยาว่าติมีพรดียังมีลองพรจ้าปันดังตุกข้าเสลองไฟเหลิดไม่ก่อไล่พึดจิ้มเข้ามาจอมเฮาจอมนาเฮือนเฮาเมื่อเฮายังอ่ำตันหูโตลูกวันยังปันเฮาคานเจอไม่เจอกวบมันเสียมกาจังจุงจันเฮาตุกควักแหล่ซุ้มจัดปานปีนก้นเฮาแต่แต่ว่าว่ากวบนั้นพี่น้องเฮาเขาตั้งหลายข้อถามอันว่ายาเมากำในปันดังกระเจียนแต่อยู่ห้าอ่ำแต่ห้าในแต่ไหวเสถ่อมด้วยตอนการไหวพื้นยาเมากำคาเจ้าเขาเย่าในยุ่มยำว่าพี่น้องเฮาเขาเตจังหาไรคอตอบมันอยู่คาอยู่เนาะ
1: ใจวันกว่างพังไข่มือหานว่างใส่ไข่มือกว่างกับไข่กับที่มีหน้าเด็กดังทางให้เฮานอจู่จู่ควรไหวเด็กแม่ควันหอใส่มันหวังจังเกี่ยวหน้าสุนันป้าสือปังเชนเกี่ยงขึ้นมาปะโมกเกี่ยงขึ้นมาปะไว้ก็โหเด็กไก่ก็คมเยาว์ในความเฮาผิดใจที่สั่งมาความตัดแต่ความความโหเอาตัวสังอาคัมนายสั่งชื่อนางคอนใส่ใจวันสมังฮักเสียอีเทพกาที่เบิ้นวนไว้หันนั้นเฮาก็หูหน้านอย้อนหูจักมาสืบพันตา สุนันท์ดูรูปีมังวันนาพาวไม่ว่าแดดไม่อาบ
2: ความใส่เสื้อผ้าผู้ชาย

0: 比我能天哥呢俺都一错还让我参观你们跑了算我不怕เพราะว่าในเราใจมันเพราะว่าเปลี่ยนมาตั้งมานานเนี่ยกันเลี้ยงเนี่ยตอนเช้าอินกุบวันขานาตอนเช้าอินกุบกุบวันขานาเกี่ยนปลาเกี่ยนพี่เกี่ยนลูกพี่เกี่ยนอะไรซะอะไรเงินในมีเช่นเจอเช่นพ่อแค่หัววังอยู่ตัวเสียก่อนยังเอาเลี้ยงมือตู้ปันก่อนยังเอาเลี้ยงไว้ในบ้านมือตู้ปันเงินนี้เจ๊ให้พ่อหันปากปากปาก
1: I'm not going to be able to do it.

านขึ้นขึ้นเงินทั้งแต่ความเป็นบังลาให้พวกเขาเป็นเจ้าชาเป็นเจ้ามีค่าเป็นสักเทียงอะไรก็วันอยู่จังมามวลมากยอดไว้ที่น้ำบันอาภาพเดือนปางหันหูเลี้ย

0: ก็รอเพียงกันไว้ในยามพบกันกันกันลงไปกันน้ำมาเอาเพียงเยอะนะครับน้ำน้ำให้บางอันฟันรอสุดบางไปแห้งน้ำแห้งปีให้มีบางตามสุดตามยันยันเอาเสื้อหนุ่มเฮาสู้ยันสู้ยันไปว่าจะหนุ่มไม่กว่าจะเที่ยวไม่ไหวก็วันเพียงอย่างให้เราผ่านเหนือเที่ยวหลับเย็น
1: พบทบจมกันข้าวย่ำจำมดจำเซ็งค่ะพี่น้องเขาเขาเดียวนผัดยันพี่น้องเขาเขาเมื่อกว่ากวนขาอส่งขึ้นมาหมมาทบจมกันเทียงคาโนตอนแต่ในวันเมื่อในผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกวนเมื่อสงคา
2: เมื่อวันดันดาคารทำขึ้นเมื่อในเข้าย่ำอันป่นมาเลข้าย่ำอันถึงมาผัดยันเร็วสำนัง25ปีเลยนองเลยหักกันเลยลาดดอกกันเลยปองใส่ในกันมาถึงมาข้าวย่างมือเลี้ยวในในปีเปิ้นเป็นหอเป็นเฮนเปิ้นมีเงินมีคำแลในถึงมาย่ำฟ้องตัวเลี้ยวในกดเบอร์สัตบันน้องยิงดีทันพ่อว่าทันเงินทันคำเยาะก่อทันห่างห้ามห่างห้ามทางแลในถึงมาวันมือเลี้ยวในขอความอันหลักกันอันไรมั่นใจกันไว้นั่นในปีซ้ำตัวลืมกว่าดังสิ่งดังเมื่อเสลในก็เป็นน้องยิงให้มีขอกำมันผัดถึงให้เบิร์ตผัดถึงอบถึงใจปีความขอหนึ่งสองกำมันมาแล้วไงไปทำไปยินคาเล่ปี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ติดตามการพยุงราคาทุเรียนใต้ตั้งเป้ารับซื้อกว่า 300,000 ตันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะเพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัว
5: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ติดตามการพยุงราคาทุเรียนใต้ตั้งเป้ารับซื้อกว่า 300,000 ตันขณะที่ยอดส่งออกล่าสุดมีมูลค่ากว่า127ล้านบาท
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวในการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการผลไม้หรือสินค้าทุเรียนภาคใต้ที่จังหวัดชุมพรว่าในปีนี้ผลผลิตทุเรียนภาคใต้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนและทยอยออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ 70-80 กระทรวงพาณิชย์จึงเร่งรับซื้อและดูดซับผลผลิตตั้งเป้ารับซื้อทุเรียนภาคใต้ประมาณ 300,000 ตันเบื้องต้นดำเนินการแล้วกว่า 200,000 ตันเพื่อช่วยพยุงราคาให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้จนจบฤดูกาลขณะที่ยอดส่งออกทุเรียนไทยข้อมูลวันที่4สิงหาคมล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 1,100,000 ตันรวมกว่า 68,000 ตู้มูลค่ากว่า 127,220 ล้านบาทโดยจะเร่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและการส่งออกทั้งการเปิดทางบริเวณด่านสำคัญเพิ่มทางเลือกด้านระบบรางเพื่อลดปัญหาทุเรียนตกค้างและเตรียมจัดทำปฏิทินผลไม้รายจังหวัดเพื่อวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดส่งเสริมการแปรรูปและนำของเหลือจากการผลิตเช่นเปลือกทุเรียนมาสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวคิด Zero Waste เพื่อลดปัญหาผลผลิตส่วนเกินและสร้างความเข้มแข็งให้ระบบผลไม้ในระยะยาวปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้กรมทรัพยากรน้ำพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช้างป่าและสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกแก้ปัญหาช้างป่าออกนอกเขตป่าน
8: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่าซากตาเนียมตำบลจันทเขมอำเภอเขาคิจกูฏจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่สนับสนุนโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์ในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกพร้อมกล่าวว่าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช้างป่าและสัตว์ป่ากรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการไปแล้ว66โครงการและอยู่ระหว่างเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก6โครงการรวม72โครงการ พื่อเพิ่มแหล่งน้ำในพื้นที่ป่าลดปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่และลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อประชาชนส่วนแหล่งน้ำช้างป่าซากตะเนียมสามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้อีก 220,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับช้างป่าและสัตว์ป่าโดยตรงช่วยให้สัตว์ป่ามีแหล่งน้ำเพียงพอในพื้นที่ธรรมชาติลดแรงกดดันจากการออกนอกพื้นที่ป่าและช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขยกระดับระบบบริการสุขภาพสถานพยาบาลในจังหวัดลพบุรีนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ลดระยะเวลารอคอยได้สั้นที่สุดในกลุ่มรัฐ
7: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีตรวจเยี่ยมสถานบริการสาธารณสุขขับเคลื่อนนโยบายภายใต้แนวคิด1จังหวัด1โรงพยาบาลโดยกล่าวว่าได้พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่สำคัญของสถานพยาบาลในจังหวัดลพบุรีอาทิโรงพยาบาลท่าวุ้งดูแลผู้ป่วยครบทุกมิติตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตมีผลสำเร็จในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายสามารถฟื้นฟูผู้ป่วยให้กลับมาเดินได้อีกครั้งสูงถึง85%และยังมีแผนจัดตั้งศูนย์สุขภาพปฐมภูมิเพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรขณะที่โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีได้พัฒนาศักยภาพการบริการด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงสามารถปรับแผนการรักษาได้ทันทีตามตำแหน่งก้อนมะเร็งและเทคนิคการฉายรังสีศัลยกรรมที่มีการฝังทองเพื่อความแม่นยำสูงสุดในการฉายรังสีมะเร็งต่อมลูกหมากนวัตกรรมคลื่นวิทยุเพิ่มอุณหภูมิทำลายเซลล์มะเร็งและรักษามะเร็งตับโดยไม่ต้องผ่าตัดทำให้มีระยะเวลารอคอยการรักษาที่สั้นที่สุดในกลุ่มโรงพยาบาลรัฐพร้อมทั้งนำระบบเทเลมิดิซีนมาใช้ลดความแออัดในโรงพยาบาลนันทิกากิตาโลรายงาน
1: จบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็มาพบกับรายการมนต์เพลงรัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเราจะมาพบกันทุกค่ำคืนวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เวลาดี17:00 น.โดยประมาณนะครับจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปก็จะเป็นความสุขความสำราญความเพลิดเพลินแห่งจิตใจนะครับของหลายคนที่ชื่นชอบบทเพลงเก่านะครับก็ย้ำว่าเป็นบทเพลงเก่าเพราะว่ารายการนี้เน้นในเรื่องของการอนุรักษ์บทเพลงโดยเฉพาะบทเพลงในอดีตนั้นมีความไพเราะแล้วก็มีความสุนทรีแห่งอักษรก็คงจะทำให้หลายคนเมื่อได้รับฟังแล้วคงจะมีความสุขกันนะครับกับรายการนี้มนต์เพลงรัติการซึ่งผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลก็มาดำเนินการเหมือนเช่นเดิมครับบทเพลงต่างๆที่นำมาเปิดนั้นล้วนเป็นบทเพลงในอดีตที่มีความไพเราะแม้ว่าจะเป็นบทเพลงไทยหลายคนหลายท่านที่ชื่นชอบบทเพลงไทยคงไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับกับรายการนี้ผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลก็จะพยายามนะครับในการนำเอาบทเพลงในอดีตจากนักร้องที่หลายคนรู้จักนักร้องที่หลายคนชื่นชอบมาให้ได้รับฟังกันกับบทเพลง4เพลงแรกนั้นก็เป็นนักร้องที่จากไปเมื่อตอนเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นการจากไปในวัย103ปีซึ่งก็ถือเป็นนักร้องที่มีอายุมากแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงชาวไทยมากมายจริงๆนะครับวันหลังผมจะนำเอาประวัติเล็กๆน้อยๆมาให้ได้ฟังกันจะได้ทราบถึงความเป็นมาแล้วก็การดิ้นรนในการที่จะร้องเพลงในวงการนะครับกับนักร้องท่านนี้นั่นก็คือคุณมัณฑนาโมรากุลนะครับหลายคนได้ฟังแล้วคงจะรับรู้ได้นะครับถึงความไพเราะแห่งบทเพลงจากนักร้องท่านนี้ที่มีน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองณวันนี้ก็ยังไม่มีใครมาเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงกันได้นะครับกับเสียงร้องของคุณมัณฑนาโมรากุล4บทเพลงแรกผมก็นำเอาบทเพลงที่ชื่อสายลมครวญหากภาพเธอมีวิญญาณน้ำยอกอกรวมทั้งเรนูดอกฟ้าล้วนเป็นบทเพลงในความทรงจำทั้งสิ้นเลยนะครับนำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพื่อเป็นความสุขจากการติดตามและฟังบทเพลงในอดีตที่หลายคนยังไม่ลืมแน่นอนนะครับกับเสียงร้องของคุณมัณฑนาโมรากุลซึ่งก็มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานะครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากเสียงร้องของคุณมัณฑนาโมรากุลซึ่งผมตั้งใจนะครับตั้งใจในการที่จะนำเอาบทเพลงของนักร้องท่านนี้มารำลึกในรายการนี้เพื่อทำให้หลายคนที่ไม่มีโอกาสติดตามและฟังบทเพลงต่างๆเหล่านี้มานานได้หวนรำลึกนึกถึงบทเพลงต่างๆเหล่านี้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยได้รับความนิยมมากๆแฟนเพลงชาวไทยนะครับ

สองจากรายการมนต์เพลงรัติการซึ่งค่ำคืนนี้ผมก็นำบทเพลงจากเสียงร้องของคุณมังธนาโมรากุลมาให้เราฟังกันครับมาพูดถึงนักร้องคนนี้แล้วหลายคนคงจะทราบนะครับว่าท่านได้จากไปเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีพิธีพระราชทานเพลิงศพไปแล้วนะครับเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับกับนักร้องท่านนี้ที่มีอายุถึง103ปีนะครับขณะเสียชีวิตก็ถือเป็นนักร้องท่านที่มีอายุมากมากจนหลายคนได้รับรู้ถึงความสามารถในการร้องเพลงจากครูเพลงยุคก่อนที่ประพันธ์ไว้ให้มากมายด้วยความไพเราะยิ่งนะครับกับนักร้องท่านนี้คือคุณมันธนาโมรากุลนั้นก็เป็นนักร้องที่มีความเพียบพร้อมในเรื่องของน้ำเสียงแล้วก็จังหวะความชัดเจนในการร้องล้วนมีความถูกต้องทั้งสิ้นเพราะว่าได้ครูดีในยุคก่อนได้สอนเอาไว้ได้ฝึกเอาไว้ซึ่งสร้างความถูกต้องในการร้องเพลงกับนักร้องท่านนี้แม้ว่าจะลาออกจากวงกลุ่มประชาสัมพันธ์ไปขณะที่มีอายุเพียงไม่มากนักเพื่อไปทำหน้าที่แม่บ้านนั้นแต่ผลงานที่ผ่านมาของนักร้องท่านนี้ปรากฏถึงคุณภาพอย่างแท้จริงครับ4บทเพลงที่ผ่านไปธรณีกันแสงปรัชญาขี้เมาลูกน้ำเค็มแล้วก็รักที่ถูกลวงรวมเป็นบทเพลงที่ได้อ่านเป็นเสียงไว้เป็นบทเพลงที่หลายคนคงมีโอกาสได้ฟังกันครับกับท่านผู้ฟังที่มีอายุสักหน่อยนะครับเพราะว่าบทเพลงต่างๆนี้มีอายุมานานเสียงร้องของคุณมังธนาโมรากุลครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัติ

ับที่หลายคนไม่สามารถที่จะเรียนเสียงกันได้ครับกับน้ำเสียงของคุณมัณฑนามรกุลซึ่งก็เป็นนักร้องที่มีผลงานมากมายนะครับแล้วก็เป็นผลงานชนิดที่เป็นอมตะด้วยนะครับกับ5บทเพลงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่ที่ได้เปิดไปนะครับก็มีเพลงรักเร่ปางหลังเสียงเทียนวังบัวบานแล้วก็วังน้ำวนล้วนเป็นบทเพลงที่น่าฟังทั้งสิ้นจากเสียงร้องของคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินที่หลายคนต่างก็รู้สึกเสียดายในยามที่จากไปนะครับแม้ว่าจะอายุ103ปีแต่หลายคนก็ยังรู้สึกเสียดายเช่นกันผมเองก็รู้สึกใจหายนะครับกับการจากไปของนักร้องท่านนี้เคยไปร่วมงานในคอนเสิร์ตที่เป็นการรำลึกถึงครับเมื่อปี2553หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ก็มีการจัดงานให้กับคุณมัณฑนาโมรากุลนะครับในตอนนั้นแฟนเพลงมากมายหลายคนคงรู้สึกถึงความอบอุ่นนะครับกับผู้ที่เข้าไปในงานนี้ต่างก็ยิ้มแย้มต่างก็รู้สึกถึงความรักความนับถือคุณมัณฑนาโมรากุลซึ่งก็เป็นศิลปินยอดนิยมในอดีตที่หลายคนคงยังจดจำกันได้ไม่ลืมเลือนทีเดียวครับผมเองวันก่อนโน้นที่มีโอกาสไปร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพที่วัดสมณัตวรวิหารก็ได้รับรู้นะครับถึงความรักความศรัทธาที่มีต่อนักร้องท่านนี้หนังสือหนึ่งเล่มที่ผมได้มานั้นผมคงมีโอกาสได้มาใช้ประโยชน์แน่นอนนะครับกับการจัดรายการนี้เพื่อให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับความรู้แล้วก็ได้รับความบันเทิงจากศิลปินในอดีตที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็นำเอาบทเพลงคุณมัณฑนาโมรากุลมาเปิดให้ฟังทั้งรายการเป็นการรำลึกนึกถึงด้วยครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับกับงานของพี่ต๋อยวิชัยปุญญยันต์ซึ่งก็จะจัดงานเพื่อการกุศลขึ้น Voice of

บริเวณในวันพรุ่งนี้ครับวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569เวลา 14:00 นณหอประชุม TOT แจ้งวัฒนะนะครับหลายคนคงมีโอกาสได้ไปกันมาบ้างแล้วนะครับกับหอประชุมแห่งนี้กว้างขวางแล้วก็ดูได้สบายตาบัตรราคา 3,000 2,500 2,000 1,500 แล้วก็ 1,000 นะครับนักร้องในงานนี้ก็มีทั้งครูนิรัญชลาครูวิรัตอยู่ถาวรครูวินัยพันธุรักษ์แล้วก็คุณจินตนาสุขสถิตวงจันทร์ไพโรจน์รุ่งฤดีแพ่งผ่องใสสุดาชื่นบานแล้วก็คุณสุธีศักดิ์ภักดีเทวาซึ่งก็เป็นลูกชายของธนงศักดิ์ภักดีเทวานะครับรายได้ส่วนหนึ่งก็จะมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อหอผู้ป่วยวิกฤตอุบัติเหตุและสัญญกรรมและหอผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะครับโทรศัพท์0815618นะครับ0815618881นะครับขอนำเรียนท่านผู้ฟังไว้เพียงแค่นี้นะครับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วติดตามรับฟังกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งก็จะมีบทเพลงไทยมาให้รับฟังกันเช่นเคยครับผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลขอให้ทุกท่านประสบแต่ความโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: มาซุ้มค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
2: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบ

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไทยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์北夷种翁莫给豆沙，古那王子台都提

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็โ
6: อใครสนใจคอมมอหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างหนึ่งไทยอีจังจ่ายคอมอสินหุยูหลอมสอนมุตาสเซียตราดิชเดตอปอตอหนอฮูเตียสิทธิบัตรทองหลักสิทธิบัตรไปจอมบังเสร็จหรือไทยมั่วป้อนเนี่ยกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลักเจ้าแห่งหนึ่งไทยเจ้าหลอกปลาเที่ยวคอซ่อเก๋มองเก่งเดี๋ยวเจ้าหลอนเฉียซ่อเขาเก๋ตีถ่ายกัมมอเทเก๋คอมอตอชเดตพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2545มอบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอยากจะตรวจเจ้าหรือนอง
7: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต๋าสู่ต้องจัวสังชัว 胡代秋台的路线真美，古要考潮，莫给包，住给起方，暖着到上行，神烟蒙到歌，通不了胡路线真美，要令古三根诺罗，弄多到转到，苏东脚上说，胡代秋台的路线真美，转到东北苏东，送纸杯。อ๋อช่างเจ้าศูนย์เจ้าหยี่รอชื่อศูนย์จั่วอ้ออ้อปล่าวเจ้าหยี่จื้อช่างจั่วย้อนทรงอีจงหนาจุกตินิ่งจางสวดเล่าจัวหนูวันอาทิตย์หนูตีจัวรู้หยี่ลินดูชงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนูนวลย่างจัวรู้จัวลีเฮเน่งเก่าเจ้าตูจ้ากือกังหนูนวลยอดลัวปีกินย่างจัวรู้จัวลีเฮเน่งเก่าช่างตูจ้ากือกังปีกี้ยอดร่างชงนัวยอดเน่งชงเดาหนัวกูยอดจัวเสงว่ารงชาจอกังจอนดูสูต้องจัวหาลูมองดอกลูเสงเจงใหม่ต้วนจื้ออีจงหน่ะจึกตีนิ่งจางสวดเล่ามาอ้วนเต้นัวช่างเต๋อจัวสวดเล่าเต่าเป้าหาตาดอกนัวกูจัวเกาลูชัวเจเกียจัวสวดเล่าเต่าหนอซื้อเอ็ดท้อสวดเล่ากูเม่งกังลูใช้ฮันนงย้อจวนดอกเพจเฟซบุ๊กท้อเม่สวดเล่าปังจัวกดไลค์กดแชร์อีเล็งอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่AM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตเอวจ้องเตาจัวเมจจัวเล็งจัวตูเกือลุนรุย้ออัวพงยูอัวเกลูปังจัวช่องกลางดูสุดต้องจัวฮาลุมองดักลูเสียงจังใหม่วางห้าเจ้าชะหตาสวดเล่าย้อนรุย้ออัวพงยูอัวเกเถ่าปีมองจูจัวเถ่าสาวเอจวนจื้อนัวจอกังลูกงเกลอเจจวนดักดูสุดต้องจัวฮาลุมองดักลูเสียงจังใหม่จื้อมองเตา
8: เฮ้ย

ส่วนซื้อหนัวอยู่มัวอีช่างหลุดเป้าจะหลุดทางจัวเป้สดเลยเตาเป้าหาจูนเต่าเป้จอน่ะจุกตินิ่งจางเตะเถาเป้เต่าเก๋ตัวจัวหุ่นรองเอ๋มัวเต้นดูเก๋เราชื่อเตะขอเชิญกือจอหนูจื้อตู้เจ๋งสื่อปัวจื้อปูกวนเจเช่เต้าชื่อมาเป้ฮอมงเจเช่จัวขอเชิญเต่าเอ๋จอหนูจื้อตู้เจ๋งสื่อปัวลุมัวเป้ลุเช่จูเขาเจียเหล่าอวดจัวก็จังก็ลุเช่เต่าชื่อเต่าเอก็หอมมัวจออุปกรณ์คือจอตู้เจ๋งสื่อปมัวจูก็ลุเช่เขาเจียจงป๊อเจโลแล้วชื่อมัวอัวกว่านึบป่าหน่วยเจมจอหนูจื้อป้อหาตาอัวเล่นเต่าเป้ฉู่อีจูใจหนัวมาเป้ยัวเจ้าก็จื้อเขาเล่นเต่าเป้ลุหลีห้ายัวเจ้าบลัวจื้อเขาเล่นเต่าจื้อเชงบ่าเตเถากูยัวเจ้าก็ห้ามบลัวตัวสื่อมาวีเล่นเต่าเป้จอหน้าจื้อกูตีนิ่งจางสดเล่าเตเถาเป้งางตัวโจหุนรองละชื่อเป้มองจวกขอตือกือมั่วเตขอเชิญกือจอหนูจื้อตู้เจ๋งสื่อป้อจื้อปู้กว่าเจเช่หนูเจเป้ชอหลังเตาหลังมงเจอจางหอยัวเจ้าจูเปลุเช่อวจวมก็อยู่จอมปลัวเตาหมากูหอมัวจะหลุดถังอวเกเป้าเลยหนัวจวเป้สดเล่าเตาเป้าเลยหนัว

0: จวนจื้อหน่วยอยู่มวยอีสร้างหลุเป้าจะหลุถังจัวเป้สดเหล่าเต้าเป้าหาจูนเดอเก๋เฮารวยเย้งอีตูมั่วเป็นสื่อคือยัวจัวก็เลนนุ่นยงยัวรู้เราชื่อยัวใจมองเหล่ายอนเน่งเก่านาทีมาเจ้าเล่ช่างนัวหนูเจกูเตามั่วจอดหนูจื้อตู้เจิ้งเจคือย้อจวนเดอกลุ่มวิจัยวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการกู้เตาเต๋อต้วนถั่วเต๋อฮาจูนเต๋อเก๋เช่าเฝ้าเต๋อจ้อหลวยเย้งมาเจ้าเลยคือจ้อตู้เจิ้งเจป้วนถั่วเต๋อมาปุ๊กกูฮาตาอยู่เฮาอี้ตู้หลวยเย้งหนูเจ๋อหนูมั่วเป็นสื่อคือยัวอวดชัวก็เลยนุ่นยงยัวเจอเราชื่อยัวรู้มึงเหล่ายอแน่งเก่านาทีมาวิเล่นเต๋ออีซองหลวยเย้งหนูเจนึมั่วเน่งเก่าตูมายอฮาตาก็เฮาตังชออีซองเต๋อหนูเจใช้เต้าฮาตาก็เลยนุ่นยงนึกว่าเจอแล้วชื่อนึกว่ารู้มองเหล่ายอช่างชั่วโมงฮะชื่อตังเลนเต๋อหลวยเย้งเจงยออีลูกหอเป่าคือวัวจัวก็เต่าใจเก๋มอเก่งเก่งใช้กลัวจอต้นหนึ่งคือชื่อเฮาหลวยเย้งมาจ้อหนูจื้อป้อชาเลฮาตาจ้อต้นเองคือเขาหลวยแย่งอ๋อเท่าคือก้อมั่วน้อยยงเจ้าเจ้าชงนัวเจลูกเจนตันจูยัวยงอย่างเลจ้อต้นเองคือจื้อเขาหลวยแย่งคือมั่วน้อยยงช่างเจ้าชงมาใช้เตาฮาตาก็ลูกเจนัวเจนัวยัวปีมั่วม่อมั่วแกงก็ยัวเล่าใช้กลัวจ้อต้นเองคือจื้อเขาหลวยแย่งฮะอยู่ยัวปัวจู้ซาใช้กลัวจ้อต้นเองคือจื้อเขาหลวยแย่งหนอมาวิเล่นเด้อเจกุมว่าจะรู้ถังอวดเก๋เป้าจัวสดเลยเต่าเป้าเลยนัวเอ๋หลวยเย้งหนูเจนึกชื่อยออีอย่างคือยอลูกอวดจัวก็รู้เจ๋อ่านชื่อเก๋นอกกันยอชงจัวมัวเก๋มอเก่งเก่งซื้อฮัตตังเนียซื้อชื่อยอฮัตตาตูคือเฮาหลวยเย้งเต่าใจเก๋มอเก่งเก่งแต่ชื่อมาจอตัวหนึ่งคือฮัตตาย้อเจ๋ตูคือเฮาหลวยเย้งเต่าใจจอปังหลวยเย้งกูมัวเป็นสื่อคือยัวอวดจัวเต่าใจเก๋มอเก่งเก่งอีอย่างเก่าฮะมาเล่นตูคือฮัตตาเม่เจ๋งยออีตูคือเฮาหลวยเย้งหนูเจกุ้งกัวหูหลูถูหลวยเย้งอ๋อมายอฮาตาเม่จื้อเป้าฮาตายัวถูหลวยเย้งเลยจางกูมัวเป็นสื่อรูจอหนูจื้อคือชั่วคือย่อตัวเจ๊ชั่วถังเตามากูมัวจะหลูถังอวดเก๋เป้าเลยหนัวจัวสดเลยเตาเป้าเลยหนัว
1: ว้า

记得头有几奈落几颗头有我草啊一样落弄有那得路哎。人对弄了那还用啊那几弄草有好配哎那几黑滚落大地。

0: nông. Tề giá vô nhớ hô cú nà đưa xa vô cờ chi tơ nói vô thiê thó cờ nữ hay tơ. Sở gió nữ lâu lo chê dư hư chi thơ ca dư nà lì ơ nhó mò nữ có dư thiê lì lòi. Vô nà tú trừ gió y ra tư ngọ plà chê sở kỳ lâu giá rù trâu lũ hăng cung khói. Chê cú nà dư cho sở kỳ hư trừ tê tú hà tê chê dư trơ tò ca cú nà.
1: Nhà rong y trong phong y thong đô chú á lên sở tù. Rong xí án hú nọ gù tàu trả tôn chí nê sở đờ. Thế cũng ba tàu yên gây lù. Yếu cho tù thả trọ bê sở đờ mlong. Hoa kê bao thế kê nhỏ cho là dạ. Mlong lâu lù chè lù nhòm. Gây lù nọ mô lùn chê lù hai tìa. Kê lù đờ nìa thiết xí. Y trong phong y sở đờ. Tê lâu bí sở lù hai tìa. Nhu cú chỉ nhá nhu hào. Xí mê tu thê lì chỉ nhá chí lù rô khảo. Nhu cú chỉ nhá nhu lù hào plia. Em nhớ mến sai thì lì chỉ nhà nhớ lúc xuống đìa. Một chân cơn gạo. Bây giờ nhớ thích gì dù, nếu giờ kể lúc nếu như mua ta, trò trò bê, nếu chỉ cánh khó một trong lưng từ lo linh ta. Thế nhớ thích gì giờ kể lúc mà lo chạp lờ. Thế nhàn dân chạp lờ. Nếu lúc bê lỡ, nhưng chỉ muốn hút lòng xìa. Một bí xử lý hay thìa, có tụ bỏ nhớ lấy có tụ gì. Nếu như lúc có cần gạo, ta sẽ mua nó tư giá tình được bỏ ý thu sát tỏ, rộng sát có là. Nếu như ngã nên sẽ kể lúc một trâu tụ tỏ là. Nếu chỉ lúc có lý cố là. Giờ lý nói hậu lũng địa tế nó thế lý chỉ mới sẽ kể lúc và lo bỏ ngồi lý nế thế gì cho. Ê hậu lũng địa tế nó thế lý chỉ mới sẽ kể lúc và yếu là bí tàu thế sĩ trí tàu nế thế gì cho kể lúc kia lý. Ý chồng phong yêu sợ đờ, bế lúc chiến đàn dù nó do sáng lòng đờ. Nhiệt thiết gì cho tròn trà. Bên nó nhiệt cho qua mì dù bế cho xìa, bế thiết lọt lọ. Bên nó gì cho rõ mỏ dù bế cho xìa, bế thiết chìa nâng. Thỏ bế yếu yếu và bế chỉ báo cá hậu đá chỉ, bế giờ nọ sư bế chỉ sợ hòa. Nhiệt thiết gì lũ thiết sao bế chạp là, chân chai chạp bế chạy bà, chai hắn cơn gạo chạp bế khâu là. Nước thiết lý muốn nụ tù khen cho mù. Khứ tí chá tí nà, nu thở mò mò thở nu, thở nia thở xông, cả tàu râu tò mò là trò bế nòi, cả bế xa cháy bà. Nếu muốn người ta cống lông, cho một bảo nhà bảo dìa, cho là yêu không giờ trò bế nà, cả bế xa khâu la. Nu thư mò tư, giờ hãy tìa bế mò mò bà đìa hào, nè thiết dĩ yên châu chỉ tàu rò linh ta. Nhưng bư chỉ tù đàn tù y mò kìa. Nè chế bế vì bế chìm nông lù, xin đau bê vì bê chìm nông hài. Nghĩa chế bê, nghĩa xí thiệt khẳng, giá lưng thư là chế bê, nghĩa yên chì sầu xí. Xin đau bê vì bê chìm nông lù, giá lưng thư là đau bê, xí yên yếu ọp lâu ổn thù trọng ta. Nghĩa thiết xí, rong gấu lì tù bó cái ổ cho ý ra mê nhỏ. Yên chì bú lìa đà lò mô nữ cháu mê nhỏ, yên chì bú nữ thư xá tì nữ cháu mê nhỏ kê lì nà. Xí rong lì tù lò cái ổ trăng cá khô khô, trọ tê cháu mê nhỏ nà. Nghĩa rong lì tù bó cái ổ thua công ty cho cháu mình nhuận gạo. Nghĩa thế chỉ sợ kể lũ lo thế thìa, chỉ mới giả đã chỉ yếu lo mồ lì. Nghĩa thế chỉ sợ kể lũ ở nhớ trâu luôn đê tê nào lợi. Thảo bế lo lo tìa lùa lợi, nghĩa thế chỉ hai giả sợ bế trọ, cha thảo bế yếu yếu thìa. Yếu vì lý trà. Yếu vì hả tìa, nghĩa thế chỉ chân trái trả bế mũ vấn hình thề nên chỉ rộng. Bế mũ quá yên quá chua. Bế mũ quá đê quá chở. Chai trả bế mũ tu xa tu nhìa. Cha đồn đó, nếu thích gì chai trả bế mũ, gà triển gà cử sinh gâu sĩ nọ. Thiên chai trả bế mũ, tứ dịa yếu bỏ. Khó nói cho khó nếu thích gì, sao thích chai chấp lợi. Thế lưu bế chấp lợi, do linh đó nếu thích gì, thế lì khía cho kế rộng rồi bế xô xô nụ ngoài thịa. Mẹ tu, với tu nâng rộng nâng mò. Mẹ trái, với tu nâng chân hà nâng mò. Mẹ tu, chỉ sao một xeo quay yên quá chua chỉ rộng, sao một xeo tu xa tu nhìa. Mẹ trái, chỉ sao một xeo quay yên quá chớ. Chỉ sao một xeo tư dịa yếu bó. Mẹ tú chỉ sao xeo một gà triển gà cư. Xin gào xin nọ. Vô lấy ở chồng chỉ rong. Mẹ trái trò xin trò cần đâu cần đá. Mẹ tú trò xin trò trò cao lưu lưu hào lứ. Khó nói và khó nể thích gì. Xá tàu thế khía bế gà bế. Ua xuất xuất nụ. Giờ lì nọ. เอยอินุตือก็ชิมนอสีหายก็มกวายังกวาชัวก็มกวาตุชาตุเนียเฉดสียตุตุเชียยายนุตือเอก็ชิมนอเนียลูก็มวยตุนเนงตุเจียปอวยตุนเนงกาเจียงกาเกิดมูชิงเกาชินอเฉดก็เนียอยู่หล่อๆกมัวอีจงพงเยเสดยานุตือเอก็มวยตุนเนงตุเนงจีเซียเจ้าเตชะโคเจนุนดาก็เนียอยู่ตอนเจมัวเทกันเนียยมอลุนชิมอลวนสียายโนตเอก็ตอยตุนังเชงฮาจอเตเฉยเนียเจนุนดายานุกะกวาตอเกลิกะสิลุเชียนชางทาเจกะสิยรงเชียเทกะสิยวาฉีปงเจมัวชาดูนอเนียเทสีจังยอชาเปกะชังจัวเทนเจยีเทนึลูเปเทยอซาเปยอปาเปมุซอนงเอนึซอเชียตุนทอมวยปาอาเลอมีจึงลู่ที่อยู่เช้าไปก็ไปมวยลู่ชงในกัวยัดเราจ่อต่อกาย้อนลินดอนย้อนจงลู่เนี่ยลู่สีย้อนจงฮือเนี่ยฮือสีย้อนจงจิตเศร้าว่าที่อยากใช้จิตเราเนี่ยเท็จสีไอ้ลู่ที่ลู่เราที่ลีปีสรวยเตี้ยลู่เนี่ยลู่สีที่เต่าดุนดองบลีหนอบลีจื้อที่ลีโยเต่ารองลู่เนี่ยลู่สีที่ลีโยเต่าเก่ากื้อบลีหนอบลีจื้อที่ลีโยเต่าว่าวฮือเนี่ยเท็จสีอยู่รอจิตสารนุ่งไงโจกตุกีเวทอิทุนังรองอิทุนังชังฮาตรงเนี่ยเทศสีซื้อกุ้งชังหลายเตียนหูนอก็ตัวจังมวลเนี่ยเทมวดสีนจอกันยอก็ย้ายทุนังว่ามั่วมองชาปลาหรือตูดัวลินดาย้อนจงลูกกันเนี่ยย้อนจงลูกกันสีย้อนจงให้ลูกรองตัวกันเนี่ยย้อนจงให้ลูกรองตัวกันสีย้อนจงซ่าให้ลูกเชียกันเนี่ยย้อนจงซ่าให้ลูกเชียกันสีจันทร์ลูกก็เนี่ยเทียจันทร์ลูกก็สีหอก็ตัวเนี่ยเทียสีจอก็เจลากูซาเดียเขาก็ปอลเนี่ยลู่เลยก็ยาตุตุเชียเขาก็ปอก็เลิศสีลู่เลยเราก็ยาหล่อๆก็มั่วก็สามวันเนี่ยอีอย่างเลยก็สามวันสีอีอย่างเราเลยเทียซาเนี่ยนู่เราก็ยาก้อยเจ้าซาสีนู่เราก็ยาตุตุเชียสัเนียนู้เราก็ยังหล่อๆกมัวสัสีนู้เราก็ยังขกัวยังก็รู้กันเนี่ยเทกันยอกันเนี่ยย้อนจงก็วิธุนังจงจบได้เฉกัววิธุนังจงจบกันเนี่ยซื้อเจลีนอกันเนี่ยจงเชียละยังก็รู้กันสีเทกันยอกันสีย้อนจงวิธุนังจงจบกันสีย้อนจงวิธุนังชั่งห้าจบกันสีไอ้สามวันที่อยากเพ่เท่ากับสีป้องใจมัวชีสามวันที่อยากชีจงเท่ากันเนี่ยต่อสักเกตสามัวย้อนจงไอเดียเนี่ยเคลียลีจ่าเจก็วลินะย้อนจงวลินเนี่ยได้ลูกคว้าย้อนจงวลิสีได้ลูกเคลียลีนอสเจก็เนี่ยที่ก็สียังจงเชื่อหรอตีมัวมุ้ยเพออาเลยไอ้สักเกตลุงเดินเนี่ยเทสีเจหูมาถ่าเราหมดจอเจลีนอเขาเกินเอาไว้เช้าอีสองพงยืชเดอในลูชีหาอมมนุงไรชาบเลยในมัวจะละเจ้ากูเถาปีละสะเถาเกินนอกูเถาวันในเสด็จเช้าดอนดาวเดินนอกูอยากสิวช่องเสด็จย้อนจงไปมาชินชีดัว

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by BEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง BEA

0: Queen Power by PEA
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569
7: วันนี้กองทัพเรือได้จัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงลงน้ำในเวลา 20:00 นณพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันที่6พฤศจิกายน2569โดยเมื่อเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงถูกอัญเชิญลงจากคานนายเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงพร้อมกำลังพลประจำเรือได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือและถวายบังคมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจึงเคลื่อนเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงจากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าสู่อู่ทหารเรือธนบุรีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงเข้าจอดยังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีสำหรับเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงทำหน้าที่เป็นเรือพระที่นั่งรองสำหรับพระบรมวงศ์นันทิกากิตาโลรายงาน
6: กระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนิน4มาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณสุข
8: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ4มาตรการสร้างความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะได้แก่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานงานฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษากำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและระงับเหตุอย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่บูรณาการตำรวจภูธรจังหวัดตั้งด่านตรวจจุดตรวจร่วมและสนธิกำลังลงพื้นที่ตรวจตราตรวจค้นในพื้นที่อย่างจริงจังต่อเนื่องมุ่งป้องกันและสกัดกั้นการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะการนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่เสี่ยงและเพิ่มความถี่ในการตรวจตราเส้นทางจุดเสี่ยงและพื้นที่สำคัญหากพบการกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่โดยกำหนดพื้นที่และจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอาทิสถานศึกษาสถานที่ราชการสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณะแหล่งชุมชนเส้นทางคมนาคมสำคัญและให้ฝ่ายปกครองร่วมกับตำรวจเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มจะก่อความรุนแรงหากพบพฤติการหรือเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายให้เร่งประสานตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามกฎหมายทันทีชวนันท์มาลีรายงาน
6: ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเดินหน้าโครงการบ้านเพื่อคนไทย 44,000 หน่วยรองรับสังคมสูงวัยและการฟื้นฟูเมืองให้ประชาชนมีบ้านคุณภาพในราคาที่เหมาะสม
0: นายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่าในปีนี้ได้ดำเนินงาน6ภารกิจหลักเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะบ้านเพื่อคนไทยเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมโดยออกแบบให้ทุกคนสามารถใช้งานได้รองรับคนทุกช่วงวัยซึ่งโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยมีเป้าหมายรวมกว่า 44,000 หน่วยซึ่งจะพิจารณาให้สอดคล้องกับความต้องการด้านที่อยู่อาศัยการขยายตัวของพื้นที่เศรษฐกิจและการจ้างงานคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนมีนาคมหน้าพร้อมกับเดินหน้าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่2รองรับผู้อยู่อาศัยเดิมโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่ง2ห้องให้เริ่มก่อสร้างได้โดยเร็วส่วนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทราและห้วยขวางอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและจัดทำรายละเอียดโครงการปริมปราศภาภาครายงาน
6: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าว

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอมิชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: พวกว่า
1: เนาะจง
4: กดดูทมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้โดยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ Line ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป่าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

0: Ati nga nga khana de ma pi ma su chin sha ma ngo mya amsa vo rata ba he au pa sha bro de le khu nya pi hwa nya bro nga dan sukapat bo nga na za phi bo hi pi hwa nya ba shi nga amsa ba he ma li tsa ngo mya na ti zwa nga I lo go mya he ro chi kung ku yang ma de he to ma hwa ni a zi la ma nga zu pi hwa ni zu pi go ko ba he yi che lo nga
1: อาทิเนติธรรมงอมัญญาสรณสุจังหวัดเชียงใหม่ไงอ่ะยะธรรมปีมะปากกายฟลามงอมัญญาไงอมสามะคะญาอะติญาดูแลสุขภาพเยบังอ่ะมหาลีจังงอมัญญาเธอไข้เลือดออกงอไข้มาเรียหึมยางาเธอเหตุมาควายิจิลามังอ่ะติธรรมบะเฮอทาชงบะกุยงาอ่ะโรชิกุงกุยามะคะญาอะคะญาลำบายะชิงาติญาเฮออะโวจิมะเฮจวงอ่ะ
0: อาทิเนี่ยที่ถึงมางอไม่ยังไงทำไมเหรอเอาว่าเชื่อว่าว่าถ้าจังหวัดเชียงใหม่ว่าจะสูงอ่ะอาทิเนี่ยว่าก้อนบินซีซีเอว่าไงว่ากู้สูงอ่ะไม่ยังไงอามาว่าก้อนมายีบาดผ่านมันผ่านมาจุดบ้างไงอามาสัญญาคือมันก็กู้เหี้ยบ้างอ่ะดูแลแบบดูแลบ้างอ่ะมันก็กู้บ้างอ่ะทำไมถึงนี่มีกระปุกยังไงที่เลยเยอะไปเชียงอ่ะอาทิเนี่ยว่า จงกว่ากว่าย่ามีคำสั่งไงตัวที่ได้เปลี่ยนไปย่าบางเหตุตัวที่ได้ดรอปบางเหตุตัวที่ได้ปีมากประกาศอย่างง่ายอันที่ว่าคำใส่มิดสมัยคนงานที่นี่มีการพูดยังไงว่าวกองบินซีซีเอว่าพากู้มันยังไงเอาวิบาทไผ่มาพามาจุดบ่เหอกู้มันน้าบุตรงานทำไมถึงมาปีมากที่ได้สื่อเชื่อจากร่างง่ายอันที่เป็นยามือซานั่นละคือมุกว่าตัวฟื้นง่ายทำมุกว่านั่นนักกันยาปกว่าตัวชุดละความง่ายเอาวิเชคาวธาวิทยุข่ายนันนาจาสูงงานไรสวัสดิ์สุภลาสุละคือข้อความง่าย

秀梦，你十年半百一起办，他怎么

0: 报对镜。
1: 哎呀，那边来一块八百铁包，咱我那天啊，妈妈。